0: ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ก็ไม่ค่อยได้แต่คือ YouTube เสียอย่างหนึ่งคือเราอ่านชื่อยากใช่ไหมเธออ่านชื่อยาก
7: เปลี่ยนชื่อได้ไหมนะ
6: นะเอ้าทักทายกันมาหน่อยคุณผู้ฟังครับ3ทอมพร้อมยัง
7: พร้อมแล้ว
6: เธอทำเช้ามันมีความสดใสสดแบบโอ้โหสดแบบอะไรอย่างเนี้ย
7: สดไม่พออีกแล้วเนี่ย
6: ยังไม่พอพร้อม3 2 1ไป
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
7: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
6: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
7: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาประการสมุทรค่ะ
6: 7:00 นถึง 8:00 นมาเจอกับเราตรงนี้คุณผู้ฟังทุกๆวันคุณผู้ฟังจะต้องเปิดทั้งวิทยุ FM 93แล้วก็ Facebook เสียงจากทหารเรือแต่วันนี้ Facebook ของเราพังค่ะ
7: เพราะฉะนั้นนะคะก็เปลี่ยนช่องทาง
6: เดี๋ยวลองดู
7: เดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้เช้านี้เนี่ยจะมีคุณผู้ฟังที่ปกติอ่ะดูผ่านทาง Facebook แล้วก
6: ็
7: มาติดต่อเราติดตามเราผ่านทาง YouTube
6: เข้าม
7: าแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ
6: เอาความจริงนู่นว่า Facebook กับ YouTube อ่ะอันไหนดูง่ายกว่ากัน
7: ง่ายทั้งคู่แหละ
6: คนเปิด
7: ไม่ต่าง
6: คือบางคนเขาเล่น Facebook แล้วเขาก็เบื่อที่จะมาเปิด YouTube น่ะเธอ
7: จริงๆฉันมองว่าไม่ต่างนะก็คนละแพลตฟอร์มกันแต่ถามว่าวิธีการดูก็เหมือนกันนั่นแหละ
6: แต่ DJ สอนจะบอกคุณผู้ฟังนะ Facebook กับ YouTube เนี่ย YouTube เสถียรกว่า Facebook นะฉันรู้สึกว่า YouTube เนี่ยเสถียรกว่านะครับเอาวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์ใน YouTube เราไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook นะคุณผู้ฟังลองเข้ามาดู YouTube นะลองเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือกดมาในช่องแดงน่ะ YouTube อ้าวดีเจนุ่นแล้วเธอจะอ่านชื่อออกมั้ยเนี่ยอ่านยากอยู่เหมือนกันนะจะพยายามจริง
7: แต่ว่ามีหลายท่านเนี่ยทักมาบอกว่าทาง YouTube ชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่เปลี่ยนช่องทางมาดูทาง YouTube นะคะช่วยเช็คหน่อยเช็คเสียงหน่อยเช็คภาพหน่อย
6: ใช่ๆ
7: ปกติชัดเจนดีไหมคะ
6: จะคือ YouTube เนี่ยคนตั้งชื่อกันแปลกๆนะอ่านก็ไม่ออกมันเหมือนมันเป็นชื่อเค้าเรียกอะไรนะชื่อแอดชื่ออะไรนำหน้าเนี่ยแต่บางคนก็ยังจำได้นะอย่างเช่นคุณรัตนาอย่างเงี้ยบอกสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นรวยๆปังๆนะคะอย่างเงี้ยจำได้
7: มาตั้งแต่เริ่มเลยนะคุณอาชิตานะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นนะคะ
6: นะครับ
7: สวัสดีคุณณัชชานะคะมอร์นิ่งจ้าดีเจทั้งสอง
6: คุณประทุมเนี่ยแน่นอนเลยบอกว่าวัดนักปลกแดดสว่างจ้าร้อนจ้าอย่างเงี้ยเนี่ยใช่นะคุณพี่สายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าเข้ามาทักทายค่ะ Facebook ใช้ไม่ได้เลยต้องเข้ามาดูใน YouTube นะคะเช่นเดียวกันกับวันนี้ YouTube เข้าไม่ได้
7: คุณดลนภานะคะเกียรติเจริญบอกว่าสวัสดียามเช้าครับ
6: เสียงทางวิทยุชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าใน YouTube หรือหน้า Facebook หน้าดีเจสอนก็ยังคงมั่นเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวฉันบล็อกนะ YouTube บล็อกทางไหนเธอจะจัดการให้หมดให้สิ้นซาก
7: คุณ VIP พิมพ์แฟงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะตามมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะหรือว่าช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยค่ะ
6: สวัสดีเช้าวันจันทร์กับสเปนแชมป์บอลโลกค่ะอุ๊ยจริงเหรอ
7: ใช่
6: เธอดูด้วย
7: สเปนเป็นแชมป์
6: เธอดูด้วยเหรอ
7: ตามข่าวสิจ๊ะ
6: ฟุตบอลโลกอ่ะเหรอ
7: ใช่จ้ะ
6: คือเอาความจริงนะฉันน่ะไม่เคยดูบอลโลกเลยฉันน่ะฉันดูแต่ผู้ชายน่ะเวลาแข่งฟุตบอลน่ะเวลาเขาดีใจเขาก็โดดโลดเต้นน่ะฉันชอบตรงนั้นเองอืมแต่เชื่อไหมว่าฟุตบอลน่ะเวลาผู้ชายดีใจนะเขาชอบกอดกันน่ะฉันก็ฉันฟินน่ะเธอจริงๆ
7: ฝรั่งเขาต้องกอดกันสิ
6: ฉันงงอ่ะกอดทำไมอ่ะแล้วคือฉันน่ะเนาะฉันรู้ว่าฝรั่งชอบกอดกันตอนเนี้ยฉันน่ะไปตามที่ต่างๆที่เขาเล่นฟุตบอลแล้วฉันก็แฝงตัวเป็นนักฟุตบอลฉันหวังว่าเขาจะยิงประตู
7: ได้อยู่นะ
6: ใช
7: ่จริงๆที่เราทำหุ่นล่ำๆแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะได้เข้าเพื่อนเข้าฝูงกับเขาได้ใช่ไหม
6: ฉันก็งงเวลาเขายิงประตูดีใจเขาไม่วิ่งกอดฉันน่ะ
7: ไม่มี
6: ก็เขาฉันน่ะเนาะเธอก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะตัวใหญ่ฉันก็อยู่แดนหลังไงแล้วเพื่อนพอเวลาเพื่อนยิงได้นะฉันวิ่งเลยค่ะ
7: เล่นรักบี้ไหมตัวใหญ่แบบเนี้ย
6: เธอฉันเคยเล่าเธอฟังไปแล้วนี่ว่าฉันเป็นนักรักบี
7: ้
6: แล้วจังหวะหนึ่งที่กรรมการ
7: อ
6: ะแบนฉันหมดเลย คือเขาให้วิ่งจับลูกแต่ฉันวิ่งกอดผู้ชายค่ะจากนั้นฉันถูกเลิกจากการเล่นรักบี
7: ้บอกว่าพักก่อน
6: ก็เลยให้มาเล่น
7: กลัวหมดแล้ว
6: เป็นนักฟุตบอลแทนแต่การเป็นนักฟุตบอลของดีเจสอนนะคุณผู้ฟังเพื่อนๆนะบอกว่าไม่ให้เป็นกองหลังให้เป็นผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูก็ด
7: ู
6: ให้กอดลูกแต่เธอรู้ไหมว่าผู้รักษาประตูมันสามารถจับอะไรได้หมดเลยไงฉันน่ะพอผู้ชายเนี่ยฉันก็แอบแมนไงต้องเป็นผู้ชายแท้เธอเข้าใจความเป็นผู้ชายแท้ไหม
7: เออแท้สุดๆอ่ะ
6: เวลาผู้ชายเลี้ยงบอลมาตรงหน้าประตูฉันน่ะฉันให้เขาเลี้ยงมาเลย ให้เขาเลี้ยงมาอย่างแท้จริงเดี๋ยวฉันจัดการทั้งหมด
7: ฉันเห็นหน้าเธอยิ้มแล้วเป็นฉันจะเดินมาฉันได้มาทางไหนเดี๋ยวเริ่มกลัวแล้วอีผู้รักษาประตูนี่
6: เธอเชื่อไหมว่าย
7: ิ้มกลุ้มกลิ่มมาแบบนี
6: ้ไม่มีใครสามารถที่จะ
7: สมาธิเสีย
6: ยิงฉันได้เลยจริงๆทุกคนไม่กล้ายิงใส่ฉันเพราะเขากลัวอยู่แล้ว
7: รอยยิ้มปีศาจเป็น
6: อะไรนะ
7: รอยยิ้มปีศาจ
6: คือจังหวะเวลาเขาเลี้ยงมาใกล้ประตูนะฉันก็จะวิ่งไปโอบกอดเขาคือเราก็เล็งเนี่ยเขาฉันรู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลเขาจะเตะฉันเล็งตัวเขาน
7: ี่จะบอกว่าแค่เล่าไปเดี๋ยวก็ยิ้มไปเธอยิ้มแบบมีความสุขละ
6: เอาจริงนี่คือความสุขของฉันอย่างแท้จริง
7: คือการเป็นจริง
6: ๆเอา
7: คุณนรชัยเขารายงานแล้วนะ
6: ว่า
7: สวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนยามเช้าสวัสดีวันจันทร์ครับสเปนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ครับเป็นแชมป์โลกปี2026ครับ
6: โอเคนุ่นฉันยังไม่จบอ่ะฉันเรื่องของตอนนี้ฉันถูกแบนฟุตบอลแล้วว่าไม่มีทีมไหนเอาฉันไปอยู่เข้าทีมเลย
7: ไม่เป็นไรหรอกเธอเป็นดีเจดีแล้ว
6: จริงเหรอคือจังหวะสุดท้ายของฉันนะก็คือจังหวะที่ฉันรับบอลอ่ะแล้วผู้ชายอ่ะเหมือนโมโหเพราะว่าฉันไม่ได้รับบอลฉันไปกอดขาเขากรรมการเป่าปี๊ดให้ใบเหลืองฉันก็วีนกรรมการบอกกรรมการคะให้ใบเหลืองหนูได้อย่างไรเนี่ย
7: ถึงเนื้อถึงตัวใช่ไหม
6: เขาบอกว่าเออคุณไปสกัดกั้นแบบผิดวิธีเขาให้สกัดบอลบอกว่าไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ยกรรมการยกอีกทีนึงให้ใบแดงเขาหาฉันวีนจากนั้นทีมทุกทีมไม่เอาฉันเล่นอีกเลย
7: เลิกไม่เหมาะไปเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนเดิมน
6: ี่นะฉันก็ถามเพื่อนผู้ชายนะแบบเป็นผู้ชายเธอเป็นเพื่อนฉัน
7: อ
6: ะเฮ้ยเองเราควรจะเป็นอะไรดีอะเงี้ยผู้ชายบอกว่าเออมึงไปเล่นกีฬาเดี่ยวอะแบบสไตล์หุ่นมึงก็น่าจะเป็นแบบทุ่มน้ำหนักกว้างไกลอย่างเงี้ยอ้
7: าววอลเลย์บอลเราก็เล่นนี่
6: อะไรนะ
7: วอลเลย์บอล
6: ไม่เอาว่ะชอบมีแต่กระเทยฉันงง
7: ฉันไม่ชอบเพื่อนสาว
6: ฉันไม่ชอบเพื่อนสาว
7: ชอบชายเดียวหรอ
6: แล้วเดี๋ยวนี้นะวอลเลย์บอลนะเพื่อนสาวฉันเนี่ย LGBTQ พัทเนี่ยชอบแต่งหน้ามาเล่น
7: คือเพื่อนอะแต่งเกินไม่ได้สวยเกินไม่ได้ไม่ชอบ
6: คือฉันไม่โอเคเรื่องของการแต่งหน้าคือบางครั้งเพื่อนแต่งหน้ามาแล้วแต่งหน้าไม่พอกับเวลาเล่นวอลเลย์บอลอะเหงื่อมันแตกทีนี้หน้าจากแต่งหน้าแบบสไตล์ค้ำเนี่ยเป็นผีเลยค่ะ ฉันก็บอกว่าเพื่อนทีหลังห้ามแต่งหน้ามาเล่นวอลเลย์บอลนะคะอย่างเงี้ย
7: เขามีสิเครื่องสำอางกันน้ำน่ะ
6: ไม่ชอบอะไม่ชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเลยเบื่อกีฬาวอลเลย์บอลเล่นทีไรก็มีแต่เพื่อนสาว อยากไปเล่นที่มันมีแต่เพื่อนที่มีชายเทชายเทน่ะเธอ
7: แล้วนี่คือจะอ่านไม่ได้นะสกิดต้องคุยด้วยนะ
6: ก็จะดันคุยหน่อยจี
7: คนนี้นี่ขี้เมาจริงๆ
6: เอามีใครมาอีกเจอวันนี้มากันเยอะอยู่เหมือนกันนะ
7: มากันเยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังย้ายมานะคะถ้าฟังผ่านทางวิทยุเนี่ยเอ๊ะทำไมวันนี้เข้าทาง Facebook แล้วไม่เห็นหน้าดีเจสอนดีเจนุ่นเข้ามาดูทาง YouTube นะคะวันนี้เราดูผ่านทาง YouTube กันแล้วก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ด้วย
6: ใน YouTube ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคุณนันทิยารุไทยรุ้งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนุ่นหน้าตาดีมากๆค่ะทำไมไม่เปลี่ยนคู่ล่ะคะจะมันเป็นยังไงหน้าตาจะมันเป็นยังไง
7: ฮะนะเดี๋ยววีนนะ
6: ฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะดีเจนุ่นเนี่ยที่หน้าตาดีได้เพราะความกลมกลืนจากฉันค่ะบอกไว้เลยตามหลักมันหน้าตาไม่ดีหรอก
7: นี่ฉันพยายามอ่านชื่ออยู่นะแต่ละคนยากมาก
6: ชื่อยากใน YouTube มันไม่ได้ตั้งชื่ออ่ะ
7: อิสมาเอลบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองนะคะ
6: อะไรเนี่ยซอยวัดคู่ดึงๆนะครับคนขับนะครับฮ่าๆๆเออเอ้าดึงๆ
7: คุณอรวรรณกาดีโรดนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสองดีเจนุ่นกำลังกินไก่ทอดอยู่อวดนะ
6: มาบอกทำไม
7: อยากอวดนะ
6: คุณสายใจบอกว่าฟังมานานแล้วค่ะเมื่อวานลูกบอกอยากเป็นทหารเรืออุ๊ยเธอ
7: น่ารักที่สุด
6: ปลื้มใจปลื้มใจคือจากที่ฟังมานานเนี่ยเราก็รู้แล้วนะคุณผู้ฟังนะเด็กๆเนี่ยอยากฟังรายการเราแล้วก็มีแอมบาสเดอร์ส่วนหนึ่งเวลาเราถามเด็กๆว่าหนูอยากเป็นอะไรคะหนูอยากเป็นกองทัพอากาศค่ะ
7: ล่าสุดน้องเอลซ่าไง
6: น้องเอลซ่าบอกหนูอยากเป็นอะไรคะ
7: อยากเป็นทหารบกค่ะ
6: โอเคขอบคุณมากๆที่คุณพ่อคุณแม่เปิดทหารเรือให้ฟังจนลูกซึมซับ
7: แต่จริงๆไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความฝันนะแต่ละคนแต่ละคนมีความฝันไม่เหมือนกันนะ
6: คือว่านายเราจะด่าเราไหม
7: ทำไม
6: คือให้เราจัดวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กองทัพให้ประชาสัมพันธ์กองทัพให้ทุกคนรักกองทัพเลย
7: แต่อย่างน้อยถามว่าน้องรู้ไหมว่าพี่นุ่นกับพี่สอนเป็นทหารอะไรน้องบอกน้องรู้ว่าพี่นุ่นกับพี่สอนเป็นทหารเรือ
6: แต่
7: อยากเป็นทหารบกไง มีอะไรหรือเปล่าล่ะ
6: เอ้ยถามจริงนายเขาต้องการให้เราให้ประชาชนมารักเราไหม
7: ไม่ต้องมารักหรอก ไม่ต้องมารักหรอกเราแค่เป็นปิดทองหลังพระก็พอไม่ต้องรักมากมากอ่ะรักเนี้ยน้อยแต่นานๆก็พอละ
6: ใช่คือคุณรู้ฟังอ่ะเรารู้แหละหลายๆคนเนี่ยนะมาฟังรายการก็รู้แหละว่าดีเจสอนดีเจนุ่นน่ะเป็นทหารเรือเราไม่เคยมานั่งบังคับว่าให้ทุกคนต้องรักเรารักกองทัพเรือนะแต่ให้ทุกคนน่ะรู้ว่ากองทัพเรือวันนี้ทำอะไรบ้างแค่นั้นพอ
7: ถามหน่อยว่าถ้าเกิดประชาชนไม่รักอ่ะเราจะไม่ทำต่อหรอสุดท้ายเราก็ทำต่ออยู่ดีเพราะว่าเรารักประชาชนไงเราไม่ต้องมองหรอกว่าประชาชนเขารักเราไหม
6: นุ่นหน้าตาเธอมันไม่มีความจริงใจเลย
7: ทำไมล่ะ
6: แต่เธอลองพูดได้ว่าประชาชนไม่ต้องรักเราหรอกให้เรารู้ว่าเรารักประชาชนแต่เธอลองพูดแบบความจริงใจต่อหน้ากล้องไง
7: ก็ความจริง
6: เอาสามสองหนึ่ง
7: ฉันถามเธอนี่ไงว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าประชาชนไม่รักเราแล้วเราจะไม่ทำต่อหรออ
6: ะไรเดี๋ยวฉันงงเดี๋ยวนะถ้าหากรู้ว่าประชาชนไม่รักเรา
7: แล้วเราจะไม่ทำต่อหรอสุดท้ายเราเป็นทหารด้วยอาชีพเราก็ต้องทำต่ออยู่ดี
6: จริงเหรอ
7: เขาบอกว่าทหารเนี่ยเขามีบอกว่าเป็นอาชีพทหารหรือว่าเป็นทหารอาชีพ
6: โอ้เธอวันนี้มีคำคมอ่ะ
7: เอาจริงๆตอนที่ฉันไปเรียนมาเขาคุณครูก็บอกมา
6: เขาว่าไงทหารอาชีพกับอาชีพทหารแตกต่างกันยังไง
7: อาชีพทหารคือแค่รับเงินเดือนแล้วก็มีหน้าที่เป็นแปะชื่อว่าเป็นทหารเราเป็นทหารเรือทำอาชีพทหารเรือแต่ถ้าเป็นทหารอาชีพจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็อย่างที่บอกนี่แหละว่าถ้าเกิดเราคิดว่าประชาชนเขาไม่รักเราแล้วเราจะทำต่อไหม
6: แล้วเธอเป็นอาชีพทหารเรืออาชีพทหารเรืออ
7: าชีพทหารเรืออาชีพทหารเรือทำต่อเลยก็บอกเป็นเราเป็นทหารอาชีพ
6: เธอเป็นทหารอาชีพแน่นอนนะ
7: ใช่เราเป็นทหารอาชีพ
6: จิตใจเธอมุ่งแต่จะรบนะ
7: ถูกต้อง
6: ตอนนี้เจอ
7: การรบเนี่ยต้องบอกว่าเวลาออกรบเนี่ยทำไมดีเจสอนไม่ได้ไปออกรบทำไมดีเจนุ่นไม่ไปได้ออกรบการรบเนี่ยนอกจากจะมีเป็นแนวหน้าแล้วเนี่ยเรายังมีเบื้องหลังที่อยู่เป็นแนวหลังด้วย
6: จริงเหรอ
7: เราก็จะเป็นอยู่แนวหลังแล้วกันไม่ขอเป็นแนวหน้าเนาะ
6: จะชอบแนวหลังเหรอ
7: ไม่ใช่สิอธิบายให้ประชาชนฟังเราต้องพูดให้ประชาชนเธออย่าติดเล่นให้มันมากสิฉันกำลังพูดให้มันจริงจัง
6: ก็ถ้าจริงจังฉันก็จริงจังไปคนเดียวสิอ้าวแล้วเป็นยังไงเรา
7: อธิบายให้ประชาชนฟัง
6: ถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนายหน้าเหรออ
7: ่ะอย่างไม่ใช่นายหน้าเป็นทหารแนวหน้า
6: ทหารแนวหน
7: ้
6: า
7: อ่ะอย่างเธออย่างเงี้ยเธอเรียนมาในโรงเรียนที่ฝึกฝนทหารมาตั้งแต่
6: เริ่มต้นฉันจบมาจากนักเรียนจ่าทหารเรือค่ะ
7: ก็มีให้เลือกใช่ไหมว่าแต่ละคนอยากจะไปลงใน หน้าที่อะไรมีอะไรบ้างหน้าที่อ
6: ่
7: ะ
6: ฉันอยู่สื่อสาร
7: สื่อสารหน้าที่เธอก็ทำหน้าที่สื่อสารไงเป็นคนคอย
6: เฮดไฟเฮดไฟเฮดไฟ N1 November November Oscar Lossky Lossy Lossy Lossy เปลี่ยนค่ะ
7: กว่าจะบอกชื่อจบโดนยิงแล้ว
6: นุ่นทำไมเธอดูถูก
7: ชื่อมันจะยาวขนาดนั้นเหรออ
6: ่ะ
7: โลจี้เอสจีแองเจล่าเนี่ยฮะ
6: เอาความจริงนะถ้าฉันมีอำนาจฉันจะเปลี่ยนสับไปทั้งหมดเลยคือเธอชู้ไหมว่าทุกกองทัพอ่ะเขาจะมีหลักภาษาคล้ายๆกัน
7: ทำไมกลัวแบบว่าเข้าถึงรหัสล
6: ับใช่จะเปลี่ยนเลยสมมติว่าสมมติยกตัวอย่างนะเรือจักรีก็บอกแรงจี้ถ้าหากว่ามาถึงส่วนกลางส่วนกลางคือฉันนะมือสื่อสารนะมาจูโรบอต้
7: า
6: แองจี้จากโรบอต้าเปลี่ยน
7: อะไรสมมติว่าแบบพร้อมยิงพร้อมยิง
6: โรจี้แอนด์โรบอต้าLet's go November or two Let's go fight November 2
7: ฉันก็ว่าเขาไม่น่าจะแกะรหัสเราออกแล้วมันยากอยู่นะ
6: ไม่มีสามารถไม่มีประเทศไหนสามารถแกะรหัสดีเจสอนออกได้เลยค่ะ
7: เออจริงๆรหัสนี่ถือว่าครอบคลุม
6: การสื่อสารต้องรับค่ะ
7: เวลาเขาจะบอกว่ารหัสเนี่ยผ่านไหมถ้าเกิดสมมติรหัสง่ายๆก็จะเป็นสีแดงหมดนี่คือเขียวไปเลยร้อยจุดเลย แกะไม่ออก
6: ชัชนีอำนาจนะทุกชื่อจะต้องมาจากเซรามูนทั้งหมดเลยอะ มีใครมีอะไรบ้างเซรามูนอะ
7: ก็เซรามูน
6: เ
7: ซรามาเซรามาคิวรี
6: ่เรือจากกีไปเซรามูนเลยซีมิลันไปอะไรนะ
7: ตัวแม่เน
6: า
7: ะ
6: ไอซีมิลันคือตัวแม
7: ่กองทัพสีชมพู
6: รถถงรถถังเปลี่ยนสีค่ะไม่ต้องมาสีลายพงลาย
7: เขาสีเขียวเขาไว้พรางสีชมพูนี่เห็นมาแต่ไกลเลยโดนยิงแน่นอน
6: ไม่มีทางยิงฉันได้เพราะว่าการสื่อสารของฉันปิดลับหมดแล้วเอาคุณผู้ฟังครับก็อย่างที่ดีเจนุ่นบอกเนาะว่าการรบเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าทหารทุกคนจะต้องออกไปรบ
7: นี่ถึงขนาดคุณใส่ใจเขาถามนะ
6: ว่า
7: ดีเจสอนนี่เป็นทหารเรือจริงใช่ไหมคะ เป็นเซรามูนค่ะไม่ใช่เป็นทหารเรือ
6: ใช่ดีเจสอนเนี่ยคือเซรามูนอย่างแท้จริงนะเอาอย่างดีเจนุ่นกับดีเจสอนดีเจสอนเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่สื่อสารทุกคนต้องบอกก่อนว่าดีเจสอนเนี่ยเราคือทหารสื่อสารเป็นทหารสัญญาณก็มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารเป็นส่วนกลางเธอชั่วไหมรู้ไหมว่าเวลาเขาจะลบกันอ่ะเขายิงที่ไหนที่แรก
7: ที่ไหนอ่ะ
6: ที่หน่วยฉันนะ
7: ร
6: อจริง
7: เพราะเอาไว้สื่อสารไงเดี๋ยว
6: ใช่
7: ถ้าเกิดสมมติว่ายังมีหน่วยเธออยู่ก็ยังจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้กัน
6: ใช่
7: ตรงนี้ก่อนเลย
6: ใช่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าการลบกันอ่ะหน่วยแรกอ่ะที่จะต้องตายจะต้องตุยก็คือสื่อสารนะอาคารสื่อสารต้องระเบิดดีเจสอนเนี่ยเขาเลยบอกนายไว้แล้วว่าถ้าหากมีการลบกันจริงอ่ะดีเจสอนขออยู่นอกพื้นที่เองจะไม่อยู่เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ค่ะ
7: แต่ว่าถ้าสมมติถึงเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะเราก็ต้องกระจายไหมอยู่ที่เดียวไม่ได้ไหม
6: กระจายกันตายแล้วว
7: ิ่งแบบแตกคืออย่างเงี้ย
6: สู้อ่ะนุ่นทำไมเจอไม่รักวิชาชีพตัวเองเลยอ่ะฮะ
7: อันนี้ยังไม่ยิงเหร
6: อนี่จะเอาเรื่องกองทัพมาเป็นเรื่องจัดรายการก่อน
7: แล้วหยุดไม่ได
6: ้อยากจะพักเบรกสักครู่คุณผู้ฟังนะเราไม่มีหนีสู้ตาย
7: หยุด
6: เราสู้ตาย
7: เออ
6: เอา
7: เนี่ยแล้วมันเป็นนะ
6: เดี๋ยวก่อนนะ
7: โด
6: นปักเด็ก

0: ้าวโอเค
1: เห็นไหมเราหยุดไปแป๊บเดียวระบบมาเลย
0: น้ำตาฉันไหลเกิดจากอะไรขึ้นดิฉันนุ่น
1: ระบบมาแล้วนะคะ
2: ขอบคุณด้วย
1: แฟนข่าวเฟซบุ๊ก
2: นะขอบคุณพี่จีด้วยนะครับฝ่ายเทคนิคนะเฟซบุ๊กกลับมากู้คืนไปที่เรียบร้อยแล้ว
1: พี่จีบอกบ่นอยู่นั่นแหละบ่นไม่หยุดเลยแกแล้วแกแล้วนั่นจ๊ะ
2: นะฮะอ้าวดูได้เลยทั้งสองแพลตฟอร์มนะทาง YouTube ก็มี Facebook ก็มีสะดวกทางไหนจัดมาทางนั้นนะจ๊ะดีเจนุ่น
1: กลับมาทาง Facebook นะคะคุณป๋อมบอกว่าสวัสดีครับดีเจทั้งสองนะคะคุณพัชรมณีบอกว่าสวัสดียามเช้าบางกะปิแดดแรงแต่เช้านี้มีทำงานมีความสุขนะคะ
0: ทำไมอ่ะทุกวันมันทุกหมดเลยเหรอ
1: เออเขาฟังรายการไงเขาก็มีความสุขสิ
0: จริงเหรอเธอ
1: คุณกมลกรบอกว่าชอบดีเจนุ่นเวอร์ชันวันนี้ค่ะ
0: เออวันนี้เดอะเวอร์ชันดีเจนุ่นนี่ค่อนข้างอันตรายนะ เป็นค่อนข้างที่พาเพื่อนพังลงเหวหมดเลยค่ะ จริงๆเออฉันงงนะเวลาเป็นผู้ประกาศข่าวอะแล้วอยู่ดีๆแบบอยู่ดีผู้ประกาศข่าวพูดแล้วหัวเราะอย่างเราอะเราต้องทำยังไงอะอย่างเราคือวิทยุก็เออไปเบรกแป๊บนึงแล้วเรียกสติกลับมาเงี้ย
1: กลั้น
0: กลั้นเหร
1: อ
0: กลั้นขำหรอเงี้ย
1: ยิกไงยิกจักระแล้เลย
0: เงี้ยเนาะเออนะอ้าวเรื่องของการรบยังไงก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นความสุขเนาะของทหารแบบมืออาชีพเป็นเขาเรียกว่าทหารอาชีพไม่ใช่อาชีพทหารอย่างดีเจนุ่นเนี่ยคืออาชีพทหาร
1: เน
0: ี่ยอะไรนะเรียกว่าทหารอาชีพเราเป็นทหารด้วยหัวจิตหัวใจ
1: แน่นะ
0: แน่ดีนะแล้วก็นี่ก็คืออาชีพทหารก็เหมือนหลายๆคนบอกอุ้ยดีเจสอนเนี่ยขายแต่ทุเรียนทอดแล้วมีความรักชาติมีความเป็นทหารหรือเปล่าคุณผู้ฟังถามว่าณตอนเนี้ยกองทัพเรือมีนโยบายส่งเสริมนะให้ข้าราชการของกองทัพเรือเนี่ยเขาเรียกอะไรนะได้มีเงินเนี่ยเพิ่มเติมในอาชีพของตัวเองนะ
1: เสริมต้องบอกอย่างนี้กองทัพเรือเนี่ยก็มีรายได้แหละแต่บางทีเนี่ยพอมีครอบครัวหรือว่ามีภาระมากขึ้นรายได้มันไม่พอ
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หารายได้เสริมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ต้องแบบนอกจากจะบางคนใช้เงินเกินตัวเป็นหนี้เป็นสินต้องไปกู้สหกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการหารายได้เพิ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
0: ในยุคก่อนๆเนี่ยผู้ชายเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้านะเธอผู้ชายโดยเฉพาะใครเป็นทหารเรือใครเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยทหารบกทหารอากาศอ่ะเวลามีภรรยาเนี่ยจะให้แม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเลี้ยงเองเอาเงินมาเลี้ยงเอง
1: เดี๋ยวว่าแต่ปัจจุบันไอ้อย่าว่าแต่อดีตปัจจุบันหลายๆครอบครัวก็เป็นแบบนี้อยู่นะ
0: จริงเหรออ
1: ืมยังเป็นแบบนี้อยู
0: ่เรียกว่าแม่บ้านทหารเรือนะ
1: แม่บ้านใช่
0: แต่ในยุคปัจจุบัน
1: ครอบครัว
0: เงินเดือนของกองทัพเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม่บ้านเองเนี่ยเขาก็หาอะไรทำอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพหลักแต่ก็หาเป็นอาชีพอิสระทำเล็กๆน้อยๆช่วยเป็นรายได้ครอบครัวส่วนคุณพ่อบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานแค่เงินเดือนราชการอย่างเดียวเขาหาอาชีพเสริมทำ
0: โอ้จริงๆอย่างดีเจสอนเห็นไหมดีเจสอนเขามาขายทุเรียนทอดด้วยมาขายทุเรียนทอดด้วยเนี่ยนะถามว่าเงินเดือนอย่างที่บอกเราเป็นราชการอ่ะเราคุยกันได้นะแต่เขาบอกว่าเอกชนเนี่ยห้ามบอกเงินเดือนกันนะ
1: เพราะว่าเงินเดือนไม่เท่ากันไงเราเคยคุยวันนั้นเราคุยกับ
0: เอช
1: ใช่ไหมเขาบอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาปีเดียวกันแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่เท่ากัน
0: จริงคุณรู้ฟังดีเจสอนเนี่ยเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,000-29,000 นะรับราชการมาเป็น10กว่าปีแล้วอะตั้งแต่ปี53นะเนี่ยทำให้รู้ว่าเงินเดือนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเอกชนเนี่ยบางคนเป็นหัวหน้านะแต่ลูกน้องกับลูกน้องอาจจะมีเงินมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรได้มีอาจจะจบวุฒิสูงกว่ามีประสบการณ์มากกว่าม
1: ีประสบการณ์มากกว่า ในไหนที่อย่างเอกชนเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนงานอ่ะเขาก็เหมือนอัพเงินเดือนนะเปลี่ยนที่งานไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มเงินเดือนเรื่อย
0: ๆ
1: บางคนอยู่ที่เดิมที่เดียวตลอดเงินเดือนไม่ขึ้น
0: แต่ข้าราชการนะคุณผู้ฟัง ดีเจสอนขอยกตัวอย่างแต่ละท่านหน่วยงานอื่นอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่ถ้าทหารเรือเนี่ยเอาเงินเดือนมาแผ่ดูกันเลยค่ะ
1: หมดหรือยัง
0: หมดหรือยังเงินเดือนเหลือเท่าไหร่เงินเดือนหมดหรือยังเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนข้าราชการน่ะคุณผู้ฟังต้องแจ้งก่อนว่าข้าราชการเนี่ยเหมือนกับให้เลี้ยงแค่ตัวเนาะสามารถกินอยู่กินใช้ได้ไม่ได้ทำให้เรารวยนะคนรวยนี่อันตรายคุณผู้ฟังเป็นราชการแล้วรวยเนี่ยไม่มีน้อยมากนะครับคุณผู้ฟังนะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจระบบราชการว่าระบบราชการเนี่ยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทปีนึงนี่เงินเดือนขึ้น1,000นึงนี่ดีใจแล้วนะเธอ นะ
1: เรามีไหม
0: ฮะ
1: มีไหมพันหนึ่ง
0: หัวหน้าไม่ค่อยขึ้นให้เลยได้ถึงขั้นครึ่งนะเดี๋ยวจะหาโทรหาไปหาบอ อยู่ขอสักสองขั้นนะปีนี้อ้าวเดี๋ยวเราพักกันหน่อยช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสุขภาพเธอก็รู้หรือยังอ่ะ
1: โอ้ชอบมากพี่ป๋อเขาก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวต้องมาฟังว่าวันนี้แกจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: ใหม่ๆยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูนเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูนเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูนเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูนเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ยอดขายอันดับ1
1: 7:30 นตรงเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ฟังครับทุกๆวันจันทร์เราจะมาพูดคุยเรื่องราวกับสุขภาพคือต้องเสริมสร้างร่างกายให้ตัวเองแข็งแรงนะเธอ
2: จริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวหลายคนบอกว่ารู้แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้แต่เชื่อว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่มีใครไม่อยากรู้เพราะว่าทุกคนอยากสุขภาพดีอยากร่างกายแข็งแรง
1: ทำไมวันนี้ YouTube คนดูเยอะจังเลยอ่ะ YouTube คนดูเป็นร้อยเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะแสดงว่าติดตามเราตั้งกี้ Facebook ของเรามันเชื่อมต่อไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะตอนนี้สามารถเข้ามาได้แล้วนะ Facebook นะ
2: ส่วน YouTube ก็น่ารักเลยแต่นะคะ
1: ใช่นะครับยังเข้ามาได้เหมือนเดิมที่เสียงจากทหารเรืออ้าวมาพบกันกับคนดีคนเดิมนี่ฉันยังชอบมากเลยนะเจ็ดทรงหล่อนะทรงแบบป๋าน่ะเออ
2: พี่ป๋อเขาดูแลสุขภาพอ่ะเขาร่างกายดูสิเห็นไหมร่างกายสมส่วน
1: อยากจะถามเขาอยู่เหมือนกันว่าแกจะยืดอายุนี้ไปอีกกี่ปีอ่ะแต่แกตั้งน่าจะตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณแกให้เราอ่ะตั้งเป้าตลอดเลยนะว่าเราอ่ะจะอายุเท่าไหร่แต่ดูจากทรงแล้วแกน่าจะเอาไปเลยอ่ะ500 ปี ได้ไหม
2: อยู่ไปทำไมขนาดนั้น
1: อยู่นานไปเหรออ้าวคุณผู้ฟังครับไปต้อนรับกับพี่ป๋อครับดร.วิษณุครับไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็จริงจริงดีดูคนเรา
1: เห็นผม
3: ป
1: ่วย
3: เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอครับหนักจริงหนักกว่าโควิดอีก
1: โอ้โห
3: ครับ
2: ช่วงนี้หลายคนเป็นที่บ้านนุ่นก็เป็นเหมือนกัน
1: สายพันเอเหรอ
2: ใช่
1: อาการมันเป็นยังไงบ้างพี่ป๋ออาการสายพันเอครับ
3: เหมือนไข้หวัดเลยแต่ A กับ B ต่างกันเพราะว่าถ้า A เนี่ยปวดเนื้อปวดตัวป่วยแล้วก็หลับตลอดก็คือหลับทั้งวันปกติถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะนอนสมแค่วันหนึ่งเนาะแต่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยโอ้ยนอนสมไป 3-4 วันเลยครับแล้วก็มันกลุ่มนี้แหละที่เรียกว่ากลุ่มโรคติดต่อเนี่ยครับพี่เราเล่าเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะพวกเบาหวานความดันไขมันแต่กลุ่มพวกเชื้อโรคเนี่ยแหละครับไข้หวัดไอฮิวาถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าโรคหาเนี่ยแหละครับที่ตายทั้งเมืองโควิดด้วยต่างๆเนี่ยครับก็คือแผนปัจจุบันน่ะดีมากเพราะว่าเรามียาฆ่าเชื้อโรคแอนตี้ไบโอติกสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณ 2-3-400 ปีที่แล้วค่าเฉลี่ยของอายุคนเราเนี่ยอยู่ประมาณแค่วัยกลางคนเองนะก็คือประมาณ40ปีนะครับค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ย
3: ของการเสียชีวิตของมนุษย
1: ์ที่จะต้องตุยนะ
3: ใช่ค่าเฉลี่ยของอายุที่อยู่ถึงอ่ะครับค่าเฉลี่ยอายุประมาณ40กว่าเองเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเด็กเกิดแล้วเสียชีวิตบ่อยนะครับไม่ได้เกิดร้อยรอดร้อยเนาะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเกิดร้อยรอดแค่ครึ่งนะครับ
1: ทำไมอ่ะพี่ป
3: ๋อแล้วก็มีเรื่องสงครามด้วยมีเรื่องการที่อายุสมัยก่อนเขาบอกว่าอายุประมาณ60ก็แก่แล้วรอนับถอยหลังได้แล้วต่างกับปัจจุบันนะครับอายุเฉลี่ยของผู้หญิงคือ78อายุเฉลี่ยของผู้ชายคือประมาณ74นะครับก็77 80ละในปัจจุบันแต่รุ่นผมเนี่ยน่าจะ85แล้วถ้ารุ่นน้องๆเจนเรียนอยู่เนี่ยครับน่าจะ100ปีนะครับได้เพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ย DNA สร้างให้อยู่ถึง150ปีเลยนะเพียงแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆถ้าเป็นสมัยเนี่ยครับก็คือเรามีอายุยืนขึ้นฟังแล้วดีเนาะก็คือ78 76แต่เรามีช่วงชีวิตในการติดเตียงเนี่ยครับนานขึ้นแล้วเขาเรียกว่าคือไลฟ์สแปนเนี่ยครับก็คือบอกว่ามีอายุยืนเท่าไหร่สมัยก่อนถ้าเรียกว่ามีอายุยืนโอ้โหยืดอายุยืนยิ่งดีสมัยนี้เขาไม่ใช่คำว่าไลฟ์สแปนนะครับเขาใช้คำว่าเฮลท์สแปนก็คือมีอายุในช่วงที่แข็งแรงยาวเท่าไหร่คิดดูนะ2คนอายุถึง80เหมือนกันแต่คนนึงติดเตียงรอไปสัก20ปีนะครับ10ติดเตียงแล้ว10ปีนั่งรถเข็นสัก10ปีอันเนี้ยเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตหรือ health span ไม่ค่อยดีสมัยก่อนเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับเด็กเสียชีวิตบ่อยครับหมอก็พยายามหาวิธีทางทุกอย่างนี่ครับทำให้อัตราการเกิดอัตราการรอดชีวิตดีขึ้นแล้วก็เขาค้นพบวิธีที่สามารถทำให้เด็กรอดชีวิตเนี่ยครับออกมาได้จากครึ่งเนี่ยครับเกือบเป็น
1: 100%
3: ทราบไหมครับว่าเขา
2: ทำยังไงอยากทราบค่ะพี่ป๋อ
3: สมัยก่อนเนี่ยเวลาหมอทำข้อทำอะไรเนี่ยครับสมัยก่อนเขาเพิ่งมีกล้องจุลทรรศน์แต่ยังไม่แพร่หลายเขาไม่รู้จักเชื้อโรคเขาก็เลยบอกว่ามันมีโรงพยาบาลนึงเนี่ยอัตราการรอดชีวิตเกือบ 100% ปรากฏว่าหมอเขาล้างมือครับล้างมือถูสบู่ล้างถุงศอกคือสมัยก่อนเนี่ยหมอผ่าตัดเขาไม่ได้ล้างมือทุกคนนะผ่าตัดเคสติดเชื้อก็มาทำข้อต่อ นะครับอันนี้คือเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมล้างมือถึงมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าเขาก็เลยเพิ่งรู้จักพวกเชื้อโรคเพิ่งรู้จักพวกจุลินทรีย์เพิ่งรู้จักอะไร
0: อ
3: ันนี้คือเรื่องอัตราการรอดชีวิตนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องทราบไหมครับว่าเวลาเราทานอาหารทานยาสมุนไพรทานยาแผนจุบันมันต่างกันยังไงผมอยากทุกท่านนึกภาพนะครับสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยครับเป็นอาหารเป็นพื้นฐานเรากินอาหารอะไรครับกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวผัดแซนด์วิชอาหารต่างๆอันนี้คือเรียกว่าอาหาร
0: อ
3: าหารคืออะไรครับอาหารครบ5หมู่เราเล่าให้ฟังแล้วเรื่องไมเพลทเล่าให้ฟังแล้วผมจะเล่าให้ง่ายกว่านั้นครับอาหารก็คือสิ่งที่เรากินอยู่บนจานเนี่ยแล้วเรารู้ว่ามันทำมาจากอะไรข้าวมีผักมีหมูมีไข่ดาวอันนี้พื้นฐานใช่ไห
0: ม
3: ครับแต่สิ่งที่เรากินทุกวันนี้ครับมันมีบางอย่างที่เราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นนะครับเราหยิบไอศกรีมขึ้นมาแท่งหนึ่งเรานึกว่าเป็นนมเคลือบช็อกโกแลตแต่พอไปอ่านดูหลังฉลากเนี่ยครับเราเจอข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่นมเรากินน้ำมันทอดนะครับแต่ว่ามันกลับเป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นอาหารที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มีหน้าตาเป็นอาหารจริงเนี่ยครับอันนี้คือโอเคคือดีแต่สิ่งที่เรากินปัจจุบันเราเริ่มกินฟาสต์ฟู้ดครับก็คืออาหารจานด่วนแล้วเริ่มกินจังฟู้ดครับก็คืออาหารขยะอย่างเช่นพอเราแกะขนมปังห่อหนึ่งขึ้นมานะครับอาหารอายุยาวจะทำให้เราอายุสั้นอาหารอายุสั้นเน่าเสียง่ายๆทำให้เราอายุยาวเนาะเมื่อเราแกะห่อขนมปังขึ้นมาครับแล้วหยิบขนมปังขึ้นมานุ่มถามจริงเถอะเรารู้ว่ามันคืออะไร
0: มันก็คือขนมปังอ่ะ
3: สมัยก่อนเราจะเข้าใจว่ามันคือข้าวสาลีบวกกับน้ำตาลบวกกับไข่นะครับคือขนมปังแต่สมัยเนี้ยขนมปังพอหยิบขึ้นมาเนี่ยครับมันเจอโมดิฟายสตาร์สารแต่งสีสารแต่งกลิ่นสารเพิ่มความฟูสารเพิ่มความหนืดสารต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราอ่านฉลากพวกสินค้าอายุยาวเนี่ยครับมันห่างไกลความเป็นอาหารเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีไอศกรีมเราหยิบขึ้นมานึกว่ากินไอติมที่เป็นนมอยู่พอพี่ดูหลังฉลากอ้าวไม่ใช่ไอสีขาวๆเนี่ยมันเรียกว่า crowding agent ก็คือสารที่แต่งสีขาวเหมือนเรากินสีอะครับบวกสารให้ความดื้อบวกสารเพิ่มเท็กเจอร์นะครับเราสังเกตนะบางทีเรากินไอศกรีมบางยี่ห้อนะครับตักขึ้นมาวางไว้ในถ้วยนะครับตักกินตักกินอร่อยอร่อยนะครับบางทีติดเหงือกด้วยเพราะเป็นเนยเทียมนั่งคุยกับเพื่อนนะครับจนไอติมมันไม่เย็นแล้วแต่มันยังเป็นลูกอยู่เลยเคยเห็นไหมนะครับไอติมไม่เย็นแล้วแต่มันยังเป็นลูกอยู่เลยเพราะมันไม่ใช่ไอศกรีมครับมันมีสารเคมีที่มันแต่งรวมขึ้นมานะครับอันนี้คืออาหารแล้วก็อาหารแปรรูปที่เริ่มไม่ใช่อาหารนะครับทีนี้มันจะมีคำว่า ultra processed food ก็คืออาหารแปรรูปอย่างยิ่งยวดครับก็คืออาหารที่มันเก็บอายุได้นานๆนะครับอาหารกระป๋องอาหารผ่านกระบวนการอย่างเช่นพวกขนมถุงสแน็คอาหารกระป๋องนะครับบางทีเนี่ยดีสอนดีเทนนุ่นกินพุดดิ้งนะครับตักมาเปิดพุดดิ้งกินตักกินตักกินอร่อยอร่อยเราคิดว่ามันเป็นไข่กับนมตีขึ้นมาเป็นพุดดิ้งพอพี่ดูหลังฉลากมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่เราอ่านไม่ออกนะครับกินไอศกรีมกินพุดดิ้งกินสแน็คครับขนมถุงเราเปิดมาเรานึกว่ามันเป็นข้าวโพดทอดเป็นข้าวสาลีฟูเป็นข้าวเกี๊ยวแต่พอพี่ดูหลังฉลากครับเอาตาโปรเซสฟู้ดก็คืออะไรก็ตามที่เราอ่านไม่ออกนะครับถ้าในขนมถุงหรือของกินของเราเนี่ยครับเจออะไรที่อ่านไม่ออกเกิน2บรรทัดเนี่ยครับเขาเรียกว่าอัลตราโปรเซสฟู้ดไปแล้วนะครับ อันนี้คืออาหารแล้วก็อาหารจานด่วนลงมานะครับเป็นจังฟู้ดอาหารขยะแล้วก็เป็นโปรเซสฟู้ดแล้วเป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับซึ่งอัลตราโปรเซสฟู้ดเนี่ยแหละการที่ขนมถุงจะไม่กินอร่อยการที่อาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งอาหารผ่านกระบวนการนะครับพวกเนี้ยมันต้องใส่โซเดียมเยอะทำให้เป็นโรคไตไส้กรอกวันนี้เราเห็นไส้กรอกสีแดงๆครับ
0: อร่อยมาก
3: ที่ประโยชน์ไส้กรอกน้องหมาเนี่ยครับมันคือไส้กรอกมันคือไส้กรอกจริงหรือเปล่าลูกชิ้นระเบิดมันคือลูกชิ้นปลาจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแฮมแม้แต่แฮมปัจจุบันเนี่ยครับมันคือแฮมจริงหรือเปล่าแฮมนะครับ
2: ที่ไม่กล้าทานอะไรเลยนะเนี่ย
3: คือโปรเซสซูดแฮมที่ใส่กลิ่นนะครับเคยได้ยินว่าแฮมลมควันเนาะแฮมลมควันเนี่ยครับเขาใส่กลิ่นลมควันเข้าไปเขาไม่ได้ลมควันจริงๆนะครับ อันนี้เราก็ต้องค่อยๆเลือกเราต้องหัดดูฉลากว่าเป็นยังไงถ้าเป็นฉลากอาหารปกติเราสามารถดูปริมาณน้ำตาลปริมาณโซเดียมปริมาณตัวรหัสที่เรามองไม่เห็นเราอ่านไม่รู้จักได้อันนี้คืออัลตราโปรเซสฟู้ดซึ่งพอเรากินไส้กรอกกินแฮมไส้กรอกแฮมนะครับกุนเชียงมีสารก่อมะเร็งมากกว่าการดูดบุหรี่นะครับ
1: หื
3: ออ่ะอาหารกระป๋องอาหารพวกนี้ด้วยเป็นข้อมูลที่ WHO แจ้งมานะครับเพราะนั้นการกินอาหารแปรรูปแฮมนะครับกินทุกวันไส้กรอกกุนเชียงนะครับอาหารกระป๋องต่างๆนะครับพวกนี้เขาเรียกอัลตราโปรเซสฟู้ดขนมถุงต่างๆและของที่เก็บได้นานๆต่างๆนะครับแม้แต่เนยเทียมเนี่ยที่ผมเคยเล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนตอนสมัยสงครามเนยที่ปั่นมาจากนมเอานมวัวเนี่ยครับปั่นแยกชั้นลอยขึ้นมาเป็นไขมันจะเป็นเนยแท
1: ้
3: ข้างล่างก็คือจะเป็นนมเราก็จะเป็นนมเป็นอาจจะไร้กินแล้วถ้านมเก็บได้ไม่นานแล้วก็จะนมเนี่ยมาใส่เอนไซม์ชนิดนึงปั่นให้มันแยกตะกอนมันก็กลายเป็นชีสนะนมสดแยกไขมันออกมาจะทำเนยแท้นมสดกินไม่หมดเราก็ไปผ่านกระบวนการตกตะกอนแพ็คเป็นก้อนก็กลายเป็นเนยแข็งไอ้น้ำใสๆก็คือเวย์โปรตีนหรือหางนมสมัยก่อนให้วัวกินวัวแข็งแรงสมัยนี้หางนมให้คนกินหรือนมผงนั่นแหละครับก็คือตัวสกิมมิลก็คือตัวหางนมซึ่งแม้แต่นมผงเองปัจจุบันเนี่ยครับลองพลิกไปดูดีสอนลูกเล็กอยู่ลองพลิกไปดูนะครับนมผงเนี่ยข้างหลังมันเขียนว่าอะไรบางทีอ่ะมันไม่ใช่นมผง 100% นะไปเป็นนมผงใส่สารแต่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับครีมเทียมทำจากน้ำมันปาล์มครีมเทียมบางอย่างเนี่ยทำมาจากฟลาวดิ้งเอเย่นก็คือสารแต่งสีเวลาใส่กาแฟทำให้สีขาวๆแต่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มซึ่งน้ำมันปาล์มก็ยังอันตรายกว่าการกินนมนะครับทีนี้สมัยสงครามเขาบอกว่าเนยเนี่ยมันหายากเขาก็เลยเอาน้ำมันนะครับน้ำมันดินเขาเรียกว่าน้ำมันดินก็คือน้ำมันใส่ตุ้งจักรเนี่ยแหละครับมาแต่งสีมาใส่ทุกอย่างมาใส่สารนะครับทำให้มันแข็งตัวก็กลายเป็นเนยเทียมบางทีเนี่ยเรากินครัวซองเรากินขนมนมรู้สึกว่ามันติดเพดานเนี่ยทำไมมันไม่ละลายดีอาจจะเจอเนยเทียมก็ได้นะครับซึ่งไอตัวน้ำมันดินนั่นแหละเขาเรียกว่ามินเนอรัลออยล์จริงๆตามฟู้ดเกรดสามารถทานได้นะทุกอย่างที่ออยล์ให้กินสามารถทานได้นะครับแต่ว่าทานมากๆมันไม่ดีเพราะว่าร่างกายมันกำจัดไม่เป็นแม้ว่าเป็นอาหารกระป๋องเกิดตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับอาหารถุงเกิดจากตอนที่เราจะส่งคนไปเป็นอวกาศนะครับครีมเทียมเนยเทียมของเทียมต่างๆเนี่ยครับส่วนใหญ่เกิดยุคสงครามทั้งนั้นเพราะว่าต้องส่งไปแนวหน้าให้ทหารได้กินแนวหน้าเนาะกินเพื่อให้รอดชีวิตนะครับไม่ได้กินเพื่อแข็งแรง
1: อ
3: ันนี้คือการประวัติการทำโปรเซสฟู้ดทีเนี้ยแล้วอาหารขึ้นไปที่ดีกว่านั้นคืออะไรนะครับพอเรากินอาหารแล้วอยากกินอาหารเพื่ออายุยืนเราต้องเริ่มกินอาหารพืชผักสมุนไพรครับวันๆเรากินกะเพราไก่ไข่ดาวกินข้าวผักกินข้าวไข่เจียวกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรแต่ถ้าอีกคนเนี่ยครับกินผักอาหารอีสานผักเป็นขาดจิ้มน้ำพริกมีทั้งใบเมี่ยงใบกูดใบนู่นใบนี่ใบมะลุมใบต่างๆนานานะครับใบมะม่วงใบน้อยนาใบอะไรเรานึกภาพว่าเอ้ยเขาน่าจะสุขภาพดีกว่าเรานะหรือแม้แต่เรากินอาหารใต้ครับผักเป็นขาดขาดเลยอาหารเวียดนามผักเป็นขาดขาดเลยนะครับเจอลูกชิ่งเจอขมิ้นเจอแตงกวามะเขือเปาะมะเขือม่วงมะเขือยาวมะเขือต่างๆเฮ้ยมันน่าจะสุขภาพดีมากกว่าเรากินกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวไข่เจียวทุกวันเพราะนั้นพวกการกินอาหารที่มีเพิ่มผักหญ้าเพิ่มสมุนไพรขึ้นมาเราก็น่าจะสุขภาพดีขึ้นกินขมิ้นพริกไทยใบมะกรูดนะครับมะกรูดมะนาวกระเทียมนะครับขิงข่าตะไคร้กระชายพวกเนี้ยครับเขาเรียกว่ากลุ่มผักสวนครัวรู้กินได้ถ้าต่างจังหวัดมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวรู้กินได้ไม่มีพื้นที่ปลูกในกระถางก็ได้หลังโรงงานผมหลังออฟฟิศผมมันจะมีกระถางนะกระถางเต็มไปหมดเลยมีผักชีลาวมีผักไอ้พวกใบมิ้งใบสะระแหน่กระพงกระเพราอะไรเนี่ยครับอยู่ข้างหลังนะครับแรกๆก็เหอะกินเองหลังๆคนงานเอาไปกินหมดนะครับแค่เราเพิ่มอาหารแล้วเราเพิ่มความเป็นสมุนไพรผักมีในจานกินได้กินไปเลยอย่างละใบสองใบผลไม้กินให้หลากสีอาจารย์ผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งนะครับกินผักหรือผลไม้ลดจืดให้ได้สักสิบชนิดขึ้นไปเราจะสุขภาพดีมากเราจะห่างไกลโรคทุกโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเลยเบาหวานน้ำตาลสูงเหมือนร่างกายเราถูกแช่อิ่มเหมือนลูกตาเราถูกเบาหวานแช่อิ่มจนตาบอดเบาหวานเหมือนไตเราถูกแช่อิ่มจนไตเสื่อม น้ำตาลสูงเลือดหนืดหัวใจต้องทำงานหนักปั๊มเลือดอย่างแรงทำให้ความดันสูงเมื่อเลือดหนืดความดันสูงร่างกายกำจัดไขมันออกไปไม่ได้นะครับเรากินไขมันอาหารไปทำให้คอเลสเตอรอลสูงเบาหวานตามมาความดันตามมาไขมันตามมานะครับตับเสื่อมไตเสื่อมกินยาเคมีเพราะโรคเรื้อรังไม่ติดต่อแล้วกินโรคเรื้อรังกินไปเรื่อยๆนะครับกินยาตลอดชีวิตจนไตเสื่อมนะครับแต่ถ้าเราพยายามปรับการทานอาหารแบบอาหารไมเพลทอาหารห้าหมู่กินอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดจริงๆกินธัญพืชแล้วกินผักกับผลไม้รสจืดให้ได้เกิน10ชนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยสุขภาพน่าจะดีเราน่าจะอยู่เป็น100ปีได้เวลาผมครับ
0: พี่ปออ่ะไอ้ผักรสจืดมันคืออะไรอ่ะพี
3: ่ไม่ผลไม้รสจืดครับ
0: รสจืดเป็นอย่าง
3: ผักและผลไม้รสจืด
0: อ
3: ย่างเช่นฝรั่งดิบๆฝรั่งกรอบๆมะม่วงกรอบๆชมพู่แตงโมนะครับอันนี้คือรสจืดแต่รสหวานคืออะไรครับลำไยกิน 2-3 เม็ดก็พอแต่บางคนกินเป็นกิโลลิ้นจี่มะม่วงสุกทุเรียนหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยครับหมอเล่าให้ผมฟังว่าอ๋อเวลาคนช็อกมาโรงพยาบาลนะเบาหวานขึ้นนะแล้วช็อกเลยนะหมอถามคำแรกเลยที่บ้านมีต้นมะม่วงใช่ไห
0: ม
3: ส่วนใหญ่ที่บ้านจะมีต้นมะม่วงแล้วต้นมะม่วงมันจะสุกพร้อมกันพอสุกพร้อมกันคนทำอะไรครับ
2: ค
3: ิ้วใส่ตะกร้าไปแจกเพื่อนบ้านไม่พอเสียได้เช้ามะม่วงเช้ากลางวันเย็นช่วงนี้อยู่ดีมีคนเอาทุเรียนมาให้ผมนะครับผมไม่ได้กินทุเรียนมาหลายวันแล้วแล้วพอทุเรียนคนมาให้ดีสิบลูกผมกินทุเรียนเช้าก็ทุเรียนกลางวันกินแทนข้าวตอนเย็นถ้าผมไม่ดื่มผมไม่กินทุเรียนคิดไปคิดมาวันหนึ่งเรากินได้ลูกกว่าๆนะวันนั้นป่วยครับป่วยกินทุเรียนเยอะไป
2: เนาะพลูนะกินเป็นลูก
3: กินเป็นลูกแล้วก็บางวันมะม่วงสุกมานะครับมะม่วงสุกมาเต็มบ้านเลยและแมงหวีมันเริ่มมาละนะครับเราก็กินมะม่วงสุกแทนข้าวเลยน้ำตาลขึ้นส่วนใหญ่คนผู้ใหญ่เป็นอย่างนี
2: ้
3: พอช็อกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถามเลยมีมะม่วงใช่ไหมมีต้นทุเรียนใช่ไหมยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเวลามาซื้อเป็นกิโลเนี่ยเพราะมันอะไรนะผลไม้หลายอย่างครับ1โล35บาท3โลเท่าไหร่ครับคุณ
0: 1กิโล
3: 1โล35
0: 1โล100นึง
3: 3โล100นะครับมันก็จะมาเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นพวกนี้กินได้กินไหนพอดีพอดีทุเรียนทอดก็ดีนะครับผมเรียนสอนอร่อยนะครับแต่กินพอดีพอดีนะครับเพราะนั้นทีเนี้ยอาหารเราเพิ่มอาหารเรากินอาหารเป็นยาครับที่เขาเรียกว่าโภชนาบำบัดนะครับกินโภชนาการเพื่อบำบัดโรคก่อนจะกินยานะจากอาหารเราเพิ่มกินผักหญ้าเข้าไปมีความเป็นสมุนไพรเราเริ่มกินอาหารผักสวนครัวรู้กินได้ทุกอย่างเป็นยาหมดเลยนะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมกระชายนะครับต่างๆพวกมิ้นท์สะระแหน่นะครับกะเพราต่างๆใบเมี่ยงใบแมงลักใบต่างๆเนี่ยครับใบปูก็ด้วยนะครับกินเป็นยาผมมีข้างบ้านเต็มไปเลยนะอยู่ดีก็เดินหยิบใบปูขึ้นมาหยิบใบตัวสะระแหน่หยิบใบมาล้างหน่อยก็มาวางนะครับบางทีไม่ล้างเนี่ยเจอกินผักบุ้งเจอไข่หอยเชอรี่นะครับเจอพยาธิในไข่หอยเชอรี่ซ่อนในผักบุ้งที่มันม้วนๆแล้วเราก็ล้างไม่สะอาดขึ้นสมองขึ้นตับก็มีเยอะแยะนะครับโอเคกลับมาอาหารเราเพิ่มความเป็นผักดีขึ้นอีกเลเวลนะเพิ่มอีกเลเวลเพิ่มความเป็นสมุนไพรนะครับทีเนี้ยเรากินโภชนาบำบัดแล้วเอาไม่อยู่แล้วครับเริ่มป่วยเรามีทางเลือกครับก็คือเริ่มกินยาสมุนไพรเริ่มกินสมุนไพรผักสวนครัวรู้กินได้ก่อนว่าหายไห
0: ม
3: นะครับถ้าไม่หายท้องอืดหยิบขมิ้นมาเคี้ยวนะครับท้องผูกนะครับหยิบผักใบขมขมมาเคี้ยวนะครับไอ้โทษทีท้องเสียหยิบผักใบเขียวๆมาเคี้ยวท้องผูกหยิบปอกเปรี้ยวๆมาเคี้ยวนะครับอันนี้คือกินอาหารให้เป็นยาง่ายๆกล้วยน้ำว้านะครับท้องเสียให้กินกล้วยดิบ
0: ท้องผูกให้กินกล้วย
3: ท้องเสียให้กินกล้วยดิบนะครับถ้ากล้วยเหลืองๆกินให้อิ่มแต่ถ้ากล้วยเริ่มช้ำๆดำๆและมีแมงหวีตอมอันนี้คือช่วยระบายนะครับท้องผูกให้กินกล้วยไก่เน่าแค่กล้วยอย่างเดียวเนี่ยครับได้ถ้าเป็นยาแก้ท้องเสียยาแก้พ่อปู่ได้เป็นอาหารนะครับถ้าท้องผูกมากๆแล้วอยากกินกล้วยดิบเนี่ยกินเปลือกกล้วยไปด้วยนะครับเพราะอาหารเวียดนามที่กล้วยกินพร้อมเปลือกกล้วยมียางๆมีอะไรพวกเนี้ยครับก็สามารถทำได้ใบสะเดาผมๆเนี่ยครับ
2: ถ้าเกิด
3: ก็สามารถ
2: ไม่ทานผัก
3: เอาผมเติม
2: พี่ป๋อ
3: ต้องทานครับ
2: ผมว่าถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเน
3: า
2: ะ
3: ต้องทานยา
2: ฟังอยู่อย่างเงี้ย
3: ต้องทานผัก
2: โอ้ยผักนี่เคลียร์ออกเล็กๆน้อยๆก็ไม่เอาแม้แต่ผัก
3: ไม่ดีไม่ดี
2: ข้าวผัดยังเคลียร์ออกเลยค่ะ
3: แตงกวา2ชิ้นอยู่ในข้าวผัดนะครับมีมะเขือยังเคลียร์ออกแล้วสุขภาพจะดีได้ไงข้าวมันไก่มีแตงกวา2ชิ้นนี่เคลียร์ออกนะครับทีเนี้ยการเลือกการรักษาตัวเองนะครับเราเป็นคนไทยอาหารไทยสมุนไพรไทยดีๆ1กินอาหารกินผักหญ้าแล้วกินความเป็นสมุนไพรนะครับแล้วเราก็เริ่มศึกษาว่าผักสวนครัวรู้กินได้ที่เป็นสมุนไพรมีอะไรบ้างนะครับเสร็จปุ๊บไม่หายเริ่มจากสมุนไพรเพิ่มอัปเกรดเป็นยาแผนโบราณเราเลือกยาแผนโบราณก่อนเพราะยาแผนโบราณเนี่ยครับมีความปลอดภัยสูงเรากินมาเป็นพันปีเขาเน้นความสมดุลดูองค์รวมของร่างกายถ้ามันสมุนไพรเอาไม่อยู่ตามหลักการนะครับให้กินสมุนไพรประมาณ3 วัน 7 วันถ้าไม่หายไปหาแพทย์แผนปัจจุบันหาคลินิกหาร้านขายยาสั่งไปถามเภสัชไม่หายให้ไปหาคลินิกไม่หายค่อยไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลกินยาไม่ดีขึ้นหมอก็จับขึ้นเขียงให้ผ่าตัดเพราะนั้นเราดูเป็นเลเวลครับแต่สิ่งที่เราดูสลับกันก็คือคนเราเนี่ยครับชอบใช้ชีวิตง่ายๆใช้ชีวิตปล่อยปากละเลยใช้ชีวิตด้วยความประมาททั่วไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวป่วยแล้วค่อยไปหาหมอทีเดียวนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะครับเรามีทางเลือกว่าจะกินยาไดโคฟีแนกก็ได้ที่มันกัดกระเพาะนะครับกินยาไคเซนก็ได้ที่กัดกระเพาะหรือเราจะกินสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปียงนะครับหรือจะยืดเหยียดทำโยคะก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไทยปกตินะครับก็จะกินยาไปเลยปวดหัวนะครับเราก็จะเลือกกินพารากินไอบูโปรเฟนกินเมฟินามิกไปเลยนะครับจริงๆเราอ่ะสามารถดูแลร่างกายเราด้วยผักสวนครัวรู้กินได้ด้วยทั่วๆไปนะครับกินกล้วยน้ำว้ากินขมิ้นแก้ท้องอืดนะครับกินอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของอาหารเพราะนั้นวันนี้นะครับก็คือเราก็แบ่งเป็นเลเวลอาหารเป็นตัวกลางถ้าอยากอายุสั้นนะครับเราก็กินอาหารจังฟู้ดอาหารขยะอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการแล้วก็อาหารผ่านกระบวนการอย่างยิ่งด้วยอัลตราโปรเซสฟู้ดแต่ถ้าเราอยากแข็งแรงขึ้นมาเรากินอาหารทั่วไปแล้วก็เพิ่มผักหญ้าเพิ่มสมุนไพรเพิ่มยาสมุนไพรเพื่อดูแลร่างกายแล้วก็ป่วยก็ค่อยไปหาหมอตามจำเป็นนะครับตรวจร่างกายทุกปีอันนี้ก็คือการกินอาหารให้เป็นยาการใช้โภชนะบำบัดการใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับทีนี้เหลือเวลานิดนึงผมอยากจะฝากเรื่องวิธีอีกอย่างนึงในการดีมากในการดูแลสุขภาพไม่ต้องเสียเงินหรือการหายใจครับปอดเรามีความจุในการหายใจปอดเรามีความจุอยู่ประมาณ4-6 ลิตรทุกวันนี้เราหายใจไม่เต็มปอดนะครับเราหายใจอย่างดีเนี่ยแค่500 ซีซีหรือครึ่งลิตรเท่านั้นนะครับตอนถ้าเราสามารถหายใจเต็มปอดหายใจลึกๆขึ้นมานะครับหายใจออกให้สุดเอากระบังลมดันออกมาหายใจออกให้สุดนะครับจาก4 ลิตรเนี่ยเราหายใจกี่ลิตรนะครับโดยทั่วไปเราหายใจประมาณครึ่งลิตร500 ซีซีแต่คนที่ทำสมาธินักกีฬาหรือคนพวกปั่นจักรยานนักวิ่งเนี่ยครับความจุของปอดเราจะหายใจได้ลึกขึ้นโดยเป็นธรรมชาติแต่คนที่หายใจตื้นๆครับอย่างเช่นช่วงเครียดหายใจถี่ๆตื้นๆนะครับเราหายใจแค่100-200 ซีซีเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นอยากสุขภาพดีอยากแข็งแรงได้ออกซิเจนเต็มที่อยากอายุยืนนอกจากเรื่องอาหารสิ่งที่เราทำได้ทุกครั้งก็คือหายใจลึกๆครับหลักการง่ายๆนะลองทำดูตามนะครับหายใจเข้า5 วิ 1 2 3 4 5กั้นหายใจ5 วิให้ออกซิเจนมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายหายใจออก5 วิและกั้นหายใจทิ้งไว้5 วินะครับจากถ้าเราหายใจตื้นๆเนี่ยครับ1นาทีเราจะหายใจประมาณ 16-20 ครั้งถ้าเราหายใจลึกๆเหมือนคนทำสมาธิ
1: โอ้หายไปแล้ว
2: เราก็ทำสมาธิอยู่พี่ป๋อหายไปเลย
1: เออเอาเดี๋ยวรอแกเข้าใหม่นะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมไปนะคำถามของพี่ป๋อนะคนจะตอบถูกต้องอยู่ใน Facebook เท่านั้นนะกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือด่วนเลยเอาพี่ป๋อมาต่อครับ
3: ครับ
1: นิดนึงครับพี
3: ่ขอนิดนึงเวลาจะหมดแล้วขอให้ใจลึกๆนะครับนาทีหนึ่งหายใจสัก5ครั้งเขาเรียกว่า5555นะครับก็คือหายใจเข้า5วิกั้นแหวนใจไว้5วิปล่อยออก5วิถ้า5555 นาทีหนึ่งจะได้5ครั้งถ้าไม่ได้ก็เหลือ3-3-3-3ก็ได
1: ้
3: การดูแลลมหายใจนะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันทำทั้งวันทำน้อยๆทำทุกวันวันละ10นาทีก็ได้ตื่นมากำหนดลมหายใจก่อนนะครับจะมองว่าเป็นสมาธิอานาปานสติก็ได้หรือมองว่าเป็นอันนี้คือ555สุดถนัดของฝรั่งนะครับหายใจลึกๆเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆแม้แต่คนที่สูบบุหรี่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยหมอเขาสอนว่าหายใจลึกเนี่ยเขาจะทรมานหมอจะสอนว่าให้หายใจออกให้ยาวที่สุดเอากระบังลมดันหายใจออกให้ออกให้สุดออกให้หน้าแดงเลยแล้วเดี๋ยวมันจะหายใจเข้าลึกเองแล้วหายใจออกให้สุดให้หน้าแดงเลยปรากฏว่าคนที่เป็นถุงลมโป่งพองเลยเป็นโรคปอดเนี่ยปอดมันค่อยๆซ่อมแซมตัวเองได
1: ้
3: ถัดมาก่อนสุดท้ายนะครับให้หายใจทางจมูกอย่าหายใจทางปากจมูกเรามีลมหายใจเข้ามานะครับ500 cc 500 cc มีลมหายใจเข้ามาเรื่อยๆออกมาเรื่อย
1: ๆ
3: แต่คนปัจจุบันนะครับหายใจทางปากเรื่องเพราะว่าเครียดเพราะว่าชินเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราหายใจทางปากแล้วลมไม่ผ่านจมูกเนี่ยครับเชื้อโรคมันจะโตในจมูกแล้วจมูกจะเน่านะครับมีขี้มูกเป็นไซนัสอักเสบเป็นโรคต่างๆบางคนอากาศหนาวหน่อยรู้สึกว่าจมูกตันพยายามหายใจทางปากนะครับไม่หายใจทางจมูกแล้วยิ่งแย่นะครับจมูกยิ่งเน่าเข้าไปใหญ่นะครับ
1: อ้าว
3: การหายใจทางปากกับหายใจทางจมูกจะเปลี่ยนสรีระร่างกายได้เลยนะครับหายใจทางปากจะทำให้ฟันเกหน้าเบี้ยวนะครับจมูกคดเป็นโรคนะครับต่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องการหายใจเรื่องการเคี้ยวที่ทำให้เปลี่ยนสรีระนะครับคนผู้หญิงหน้าเรียวๆจมูกเล็ก
1: ๆ
3: นะครับจะป่วยง่ายกว่าจมูกใหญ่ๆหน้าบาน
1: ๆครับ
3: นะครับ
1: พี่ป๋องเวลาสั้นครับพี่เวลาจะหมดแล้วมาถามคำถามกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากขออนุญาตเข้ามาในเพจนะเพราะว่าเมื่อกี้ใน YouTube เนี่ยเป็นร้อยเลยแต่ขออนุญาตเข้ามาใน Facebook นะพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือรับรางวัลจากพี่ป๋องไปในฐานะที่ฟังเรามานานวันนี้คนที่จะตอบคำถามได้ถูกต้องจากพี่ป๋องรับรางวัลจากสุภาพโอสถนะครับพี่ป๋องครับพร้อมนะฮะใครตอบถูกคนแรกนะได้เลยนะตื่นเต้นเหมือนกันพี่ป๋องครับคำถามก็คือ
3: ปอดเรามีความจุประมาณกี่ลิตรแล้วถ้าเราหายใจปกติเนี่ยเราหายใจประมาณกี่ซีซีแล้วถ้าเราหายใจตื้นเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างเครียดหรือว่าเจอปัญหาต่างๆนานาแล้วลืมหายใจ
1: นี่คือคำ
3: เราหายใจประมาณกี่ซีซีนะครับปอดทั้งหมดมีความจุกี่ลิตรหายใจปกติประมาณกี่ซีซี
1: เวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วถามใหม่ขออีกทีนึง
3: ปอดเรามีความจุกี่ลิตร
1: ปอดเรามีความจุกี่ลิตรคุณสุพัชรพรบอกว่า4ลิตรค่ะ
3: ถูกต้องครับผม
1: ตอบไปแล้วก็โทร
2: ก่อนแล้วถูกเลย
1: เอาคุณสุพัชรพรนะฮะเดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับส่งกลับมาใน Facebook นะพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือในข้อความใน Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวเราจัดส่งรางวัลไปให้นะฮะแม้เวลาเราน้อยจริงๆนะเรา
2: จ
1: ะ
3: ครับวันนี้ฝากว่ากินอาหารให้เป็นยาแล้วหายใจลึกๆนะครับวันนี้ฝากแค่นี
1: ้นะคุณสุพัชรพีพรเนี่ยนะฮะปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาในข้อความของเรานะแล้วเดี๋ยววันนี้เรา3คนลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิม
2: พรุ่งนี้เจอกัน
1: พรุ่งนี้จะมีสัมภาษณ์เล็กๆกับพี่ยาคนลุมด้วย
2: จริงหรือเปล่า
1: เคยได้ยินหรือเปล่าแต่วันนี้ทุกๆวันจันทร์นะครับอยู่ด้วยกันกับพี่ป๋อแบบนี้เลยผ่านทางเสียงจากทหารเรือก็มาดูเรื่องราวกับสุขภาพกันนะครับเอาวันนี้ผมดีเจขอสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
2: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอนุมารายการสมุทรค่ะ
1: และ
3: บริษัทชกรแพทย์แผนไทยพิศนุโลกประเสริฐครับ
1: นะครับเรา3คนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนมาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบ.เดินหน้ามาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวของคนทำงานและผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเทศบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้มาตราอัตราเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรฐานควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยวางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการไว้ด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วกำหนดให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณ อาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
7: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนตั้งรกราก
11: เฮ้ยลูกปัดทำไมเธอขนข้าวของมาเยอะขนาดนี้เนี่ย เอาเหอะหน้าเหลือดีกว่าขาดนะ
12: มาครับพี่ช่วยดีกว่าครับพี่ชื่อเต้ยครับอยู่ปี4ส่วนเนี่ยพี่แก่นปี4เหมือนกันแต่อยู่มา6ปีแล้วล่ะ
13: สวัสดีครับคนของกันมาซื้อเยอะแยะแบบนี้เนี่ยตั้งใจจะมาฟังรกฟังรากที่นี่กันเลยเหรอครับ
11: อะไรนะคะ
12: ฟังรกฝังรากมีที่มาจากการฝังรกเมื่อเด็กคลอดพ่อแม่จะนำรกไปฝังไว้บริเวณที่กำหนดให้เป็นเรือนหอของลูกเมื่อตั้งครอบครัวซึ่งเหมือนกับตั้งรกรากที่หมายถึงการตั้งหลักแหล่งที่อยู่เพราะแก่นเขาเห็นน้อง2คนขนของเข้าหอพักกันซะเยอะแยะราวกับว่าจะย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี
11: ่อ๋อไหนๆจะย้ายมาอยู่ที่หอนี้ตั้ง4ปีก็เลยต้องขนของที่จำเป็นมาไว้ให้อุ่นใจก่อนค่ะแต่เอพี่แก่นเนี่ยเรียนที่นี่มาตั้ง6ปีหรือว่าตั้งใจจะตั้งรกรากที่มหาวิทยาลัยนี้ซะเลยอะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452 หรือ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569 8:37 น.อยู่กับดีเจพินพินชนานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการกับท่านผู้ฟังFacebook Live ค่ะน้องเนน้องตานะคะควบคุมวันนี้ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีลาลิขิตนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็สามารถกริ้งกังเข้ามาสอบถามสภาพอากาศได้นะคะ023839003 023839004ค่ะแล้ววันนี้สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรเห็นท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้จะมีฝนลงมาช่วงบ่ายช่วงค่ำหรือเปล่านะคะมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชนานันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุแล้วก็ที่รับชมทาง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube ด้วยครับ
0: ค่ะเช้านี้พอเห็นท้องฟ้าแจ่มใสเหลือเกิน
1: ก็เป็นช่วงที่ฝนน้อยนะครับก็ฝนน้อยมา 2-3 วันแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็คือตัวปัจจัยนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมแถวเวียดนามตอนนี้ก็เคลื่อนไปปกคลุมทางด้านจีนก็ห่างออกไปได้ปัจจัยหนึ่งก็คือตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้ก็มีกำลังอ่อนนะครับเพราะนั้นฝนบ้านเราพอช่วงนี้ก็ไม่มีทั้งหย่อมฝนเข้ามาใกล้นะครับมรสุมก็อ่อนด้วยก็ฝนลดลงนะครับเพราะปกติในช่วงของกรกฎาคมก็เป็นช่วงที่บ้านเราฝนน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแนวร่องฝนเนี่ยก็จะไปพาดผ่านทางด้านประเทศจีน
0: คร
1: ับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือถ้าเราดูแผนที่อากาศดูภาพดาวเทียมจะไม่มีพายุมาใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับไม่ว่าทางด้านข้างฟิลิปปินส์ก็ยังไม่เห็นก็เริ่มอาจจะมีเมฆมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์อยู่ที่จะก่อตัวเป็นพายุเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้มีฝนมันก็เลยน้อยเพราะนั้นฝนก็เลยน้อยลงในเกือบทุกๆภาคของประเทศนะครับหลายคนก็เริ่มถามหาจะมีพายุเข้ามาไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตั้งแต่ช่วงพ้นตัวไมซักไปที่เคลื่อนมาทางด้านแถวเวียดนามทางด้านจีนนะครับแล้วก็มรสุมบ้านเราแรงช่วงนั้นก็ได้ฝนเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็จากนั้นก็ตัวอิทธิพลทางอ้อมของพายุบาหวีนะครับก็ได้ฝนทางด้านภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานบ้างแต่หลายพื้นที่ก็ยังต้องการฝนอยู่เพราะนั้นก็ด้วยปัจจัยช่วงนี้ด้วยร่องฝนที่ไปจีนด้วยนะครับมรสุมอ่อนฝนบ้านเราก็น้อยอันนี้ถ้าไปดูรายงานฝนทั่วประเทศนะครับจากทั้งของเราทั้งของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จะเห็นว่าฝนน้อยมากนะครับฝนส่วนมากก็ยังมีบ้างอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานบางพื้นที่ภาคตนออกแล้วก็ภาคใต้ก็มีแค่บางพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเมื่อคืนนี้ก็มีบ้างทางสมุทรปราการแต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นฝนแรงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าลักษณะนี้ก็จะพรุ่งนี้เริ่มดีขึ้นสักนิดนึง
0: พรุ่งนี้
1: เริ่มดีขึ้นสักนิดนึงแต่ก็จะเป็นทางด้านแถวภาคเหนือบนเชียงใหม
0: ่
1: เชียงรายแม่งสอนน่านที่มีฝนเข้ามาแต่
0: ถ้าพอบอกว่าฝนจะดีขึ้นวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: นิดหน่อย
0: ต้องมีปัจจัยหรือเปล่าปัจจัยมรสุมอะไรแรงขึ้นไหม
1: ตัวมรสุมคงไม่ใช่อาจจะเป็นตัวอากาศทางด้านแถวอินเดียทางเมียนมาตรงนั้นก็จะมีถ้าดูเมฆดาวเทียมก็จะเห็นมีเมฆหนาแน่นทางด้านตอนบนนะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูเมฆดาวเทียมเมฆจะอยู่ทางด้านตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานบนเท่านั้นเองตรงกลางนี่โล่งเลยแล้วก็มีทางด้านภาคใต้ตอนล่างบ้างพรุ่งนี้ก็เพิ่มมาที่หนึ่งแต่ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นชัดเจนก็คือวันที่26-27ไปช่วงนั้นก็จากที่เราดูเรื่องของสภาพอากาศล่วงหน้ารวมทั้งแบบจำลองนะครับคาดว่าอาจจะมีพายุก่อตัวทางด้านใกล้ๆฟิลิปปินส
0: ์
1: พอมีพายุก่อตัวถึงไม่เข้าบ้านเราก็ทำให้ระบบลมเนี่ยแรงขึ้นพัดต่อเนื่องมากขึ้นบ้านเราก็จะได้ฝนมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของสภาพอากาศมันก็มีเรื่องของความผันผวนความผันแปรค่อนข้างมากเพราะปีนี้เราก็รู้อยู่แล้วเราก็คาดการไว้แต่เนิ่นๆอยู่แล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่ฝนน้อยนะครับแล้วก็ พอฝนน้อยสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่เราไม่อยากเจอคือเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็คืออากาศร้อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของภาวะความแห้งแล้งเราจะได้หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเกิดภาวะแห้งแล้ง
0: ค
1: ือฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่แล้วฝนทิ้งช่วงก็คือฝนตกน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อเนื่องกัน15วันนะครับก็มีหลายพื้นที่มีนะครับดูคำนิยามฝนทิ้งช่วงดูว่าโอกาสจะเป็นไปได้หรือในหน้าฝนของบ้านเราที่ฝนจะแทบจะไม่ตกเลย2อาทิตย
0: ์แต่ตอนนี้เป็นไปแล้วใช่ไหม
1: เป็นไปแล้วครับเพราะว่าบ้านเราถึงแม้จะมีตัวแปรมีหย่อมทางจมฝนปกคลุมเวียดนามรวมทั้งมรสุมที่แรงแต่ก็จะมีแค่ปัจจัยเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ฝนตกก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆทางด้านขอบของภาคเหนือบนอีสานบนนะครับอีสานลุ่มแม่น้ำโขงเป็นต้นทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ฝนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ก็ตกบ่อยแต่ก็เย็นค่ำเย็นค่ำนะครับช่วงสัปดาห์ก่อนกลางสัปดาห์ก่อนก็ตกมาอย่างแรงเลยช่วงบ่ายส่วนวันนี้นะครับสภาพอากาศเนี่ยทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงกลางวันก็คงไม่มีฝนเข้ามานะครับฝนอาจจะมีช่วงดึกหรือว่าต่อช่วงเช้าวันพรุ่งนี้แต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับหลายพื้นที่ก็น้ำค่อนข้างน้อยน้ำในเขื่อนก็ลดลงทุกวันทุกวันน้ำที่จะเติมเข้ามาก็คงจะเป็นช่วงกันยายนที่จะเติมเข้ามาเพราะสิงหาคมเราก็มองว่าสภาพฝนบ้านเราก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงค่าปกติแล้วโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนที่จะใกล้บ้านเราในช่วงนี้ก็มีโอกาสเข้ามามากขึ้นแต่ก็ดูแล้วแนวโน้มนะครับจากแบบจำลองและแบบจำลองอีกหนึ่งสัปดาห์ก็ยังไม่เข้าบ้านเราตอนนี้ทางโซเชียลนะครับก็เริ่มมีปล่อยว่าจะมีพายุเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับอยากให้เข้ามา
0: ค่ะหลายท่านหลายคนค่ะ FC ของเราก็บอกว่าอยากจะให้พายุเข้า ประเทศไทยนะคะเพราะว่าขาดแคลนน้ำแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่รายภาคของวันนี้ผอรู้สึกว่าการกระจายตัวของฝนน้อยมากเนาะ
1: น้อยมากคือวันนี้เราไม่มีเตือนเรื่องฝนตกหนักเลยนะครับจากตอนนี้ดูแบบจำลองอยู่คือก็ให้พายุผ่านฟิลิปปินส์เข้ามานะครับผ่านเกาะลูซอนเข้ามาช่วงวันที่26 27แล้วก็เคลื่อนไปทางด้านจีนแถวมณฑลฟูเจี้ยนเหนือเกาะไหหลำนะครับซึ่งก็ไม่ได้เข้าบ้านเราโดยตรงแต่ช่วงนั้นคือว่าไอ้ตัวมรสุมที่พัดผ่านบ้านเราก็จะแรงขึ้นช่วงนั้นฝนบ้านเราก็จะมีนะครับก็น่าจะช่วยบรรเทาเรื่องของความแห้งแล้งไปได้นะครับเพราะนั้นที่คนบอกว่าอยากให้พายุเข้าบ้านเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับ
0: นะคะยังไม่มา
1: อย่าไปตื่นตระหนกก็คืออาจจะมาแค่ทางด้านจีนทางด้านนี้ทางเวียดนามตอนบนนะครับยังไม่มีแบบจำลองไหนที่บ่งชี้ว่าจะมาบ้านเรานะครับเพราะนั้นก็จงเพิ่งนี้จะมีข่าวลือค่อนข้างเยอะครับ
0: ค่ะก็เตรียมตัวรับมือนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพื่อป้องกันข่าวลือต่างๆนะคะ
1: เพราะว่าตอนนี้เราดูแบบจำลองครับ 2-3 แบบจำลองก็ให้ผลไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่ทั้ง 2-3 แบบจำลองเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยให้พายุเข้าบ้านเรา
0: อ
1: ันนี้คือให้เหมือนกัน
0: ค่ะชัดเจนนะคะในเรื่องของแบบจำลองนะคะทีนี้ขออนุญาตตัดไปรับสายนะคะคุณเจเจจากสมุทรสาครสายแรกของวันนี้ค่ะเจเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญค่ะ
2: เมื่อวานนี้เจเจตอนเจเจไปสาเหตุไปทางทัพเรือขึ้นทะเลบอกว่าสงบมากเลยเมื่อวาน
0: ร้อนไหม
2: ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าร้อนแต่ว่าแบบยังไงขึ้นทะเลสงบมากเลยโอน
0: ขึ้นสงบ
1: ครับ
2: เพราะว่าไปหาทัพเรือสถานีเมื่อวันนี้ไปแบบส่งญาตินะครับ
1: ครับครับ
2: สปอโอนท่าอากาศบอกว่าโปร่งใสมากเลยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
2: มันจะมีเล็กน้อยครับ
1: ครับ
2: อยากทราบว่าวันนี้ไม่มีฝนเลยใช่ไหมครับ
1: วันนี้โอกาสน้อยมากนะครับถ้าจะมีอาจจะเป็นช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้าแต่ฝนน่าจะอยู่ทางด้านแถวฉะเชิงเทราทางด้านชลบุรีมากกว่านะทางสมุทรสงครามสมุทรสาครค่อนข้างน้อยนะครับก็ต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับคุณเจเจวันพรุ่งนี้ถ้าจะมีเมฆมากขึ้นแล้วโอกาสก็จะมีฝนในช่วงเย็นมากขึ้นครับ
2: แสดงว่าพรุ่งนี้ช่วงเย็นเริ่มมีฝนกับใบครั้งหนึ่งใช่ไหมคร
1: ับ เริ่มมีโอกาสที่จะมีแต่พื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะครับ
2: แสดงว่าทั้งสัปดาห์นี้จะเห็นหนูว่าทั้งสัปดาห์นี้จะมีโอกาสฝนเพิ่มขึ้น
1: ก็ช่วงตั้งแต่21ไป22ไปนะครับก็จะมาเรื่อยๆแต่ก็จะเป็นช่วงเย็นค่ำเย็นค่ำเป็นหลักนะครับแล้วก็ช่วงวันที่24 25เนี่ยคือเมฆค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงนั้นเราน่าจะได้ฝนอะไรเพิ่มเติมเข้ามาครับ
2: ครับโหนี่เมื่อวานนี้สุดยอดเลยครับถือว่าแบบได้ไปแบบสอบถามด้วยกับดูอากาศคลื่นลมเนี่ยคลื่นลมสงบบ้างเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เที่ยวไม่มีอุปสรรคเนาะเจเจเนาะขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรับสายกันต่อค่ะผอ.จากคุณธวัชชัยสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะ
3: สวัสดีตอนเช้าผอ.สุรพงษ์แล้วก็พี่ดีเจพินพินหรือว่าพี่โอเล่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: อากาศที่ร้อนอบอ้าวมากเลยตับร้อนตับร้อนร้อนมากเลยครับผม
0: ค่ะ
3: แล้วอุณหภูมิวันนี้ที่สนามชัยเขตนี่สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับผอ.
1: ขออนุญาตดูนิดนึงนะครับสนามชัยเขตก็สูงสุดก็ประมาณ34องศาครับ
3: องศาร้อนแต่เมื่อกี้ฟังผอ.ไม่ทันที่ว่าที่ผอ.บอกว่าที่เขตที่จะมีฝนปัจจัยอะไรครับ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงของวันที่23 24ไปนะครับมรสุมก็เริ่มแรงขึ้นนะครับมรสุมแรงขึ้นฝนก็จะมาช่วงเย็นค่ำแต่ยังไม่หนาแน่นมากนะครับแล้วก็ช่วงวันที่25 26ไปนะครับบางแบบจำลองนะครับเขาก็ให้มีตัวพายุเคลื่อนผ่านทางด้านฟิลิปปินส์ตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวมรสุมที่พัดผ่านบ้านเราก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นฝนบ้านเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับช่วง25 26 27ช่วงนั้นแต่ก็จะเป็นทางด้านแถวของภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกทางด้านนี้นะครับที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นมาชัดเจนครับ
3: แต่ว่ามรสุมนี่คงไม่แรงมากเหมือนช่วงที่มีพายุบาหวีใช่ไหมคร
1: ับ เบากว่าครับเบากว่าแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแรงอยู่แต่พื้นที่ฝนส่วนมากในช่วงนั้นน่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับกับภาคตะวันออกมากกว่าก็แถวนครนายกนะครับจันทบุรีตราดพวกนี้จะมีฝนมากกว่าครับ
3: แล้วร่องมรสุมอะครับ
1: ร่องมรสุมตอนนี้ยังไม่ได้ลงมานะครับเพราะว่าแนวจริงๆแนวฝนก็อยู่ทางด้านประเทศจีนนะครับตัวนี้คือร่องมรสุมจะลงมาก็ต้องมีปัจจัยต้องรออากาศเย็นดันลงมาหรือว่ามีพายุเคลื่อนเข้ามาทางด้านทะเลจีนใต้ใกล้ๆบ้านเราครับตอนนี้ยังไม่มีทั้งสองอย่างครับ
3: มีคำถามว่าเดี๋ยวว่าตอนเที่ยงครึ่งว่าจะถามว่าแล้วตอนนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นยังไงเดี๋ยวว่าค่อยไปถามช่วงเที่ยงครึ่งดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ให้เพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นเขาได้เข้าสายฟังขอบคุณครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณอาหนุ่มน้อยเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะ
4: สวัสดีครับหายไปนาน
0: โอ้คิดถึงคิดถึง
4: เปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่064แฟนคลับจ้า1419589นะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: กล้องอ้าวเพชรบุรีเดือนที่แล้วตก7วัน136มิลนะแต่ว่าวันที่12ตก10มิลเดือนนี้นะจะมีโอกาสไหมฝนบ่ายค่ำประเภทตั้งทางตะวันตกแล้วก็ทากมาทางชายทะเลแล้วก็กลับไปกลับมานี่จะมีไหมเพชรบุรีบ้านปุ๊บ
1: ถ้าช่วงนี้นะครับวันพรุ่งนี้ไปมะรืนนี้อาจจะมีเมฆตั้งขึ้นมาแต่ก็จะเป็นทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็พัดลงทะเลไปเลยนะครับแล้วก็ช่วง26 27เนี่ยมีโอกาสที่จะมีฝนมากขึ้นเมฆมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับ
4: เดี๋ยวถาม26 27นี่มันเป็นตัวการล่องหรือมันตัวมีหย่อมที่ไหน
1: ครับเป็นมรสุมครับอ
4: ยากรู้อยากเห
1: ็
4: น
1: เป็นมรสุมเขาจะพัดไปหาตัวพายุแถวฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นลมมรสุมก็จะพัดอย่างสม่ำเสมอนะครับเมฆบ้านเราก็จะมากขึ้นครับ
4: ครับก็หย่อมตัวหลังนี่รู้สึกว่าเพชรบุรีน้ำต่ำที่สุดก็28อันนี้ขึ้นมา34 35เอายังไงก็เพชรบุรีบ้านผมวัดเขาตะเคาวัดทุ่งเฟืออยู่กี่เคียงแถวเหนือเพชรบุรีมา9กิโลผมก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยครับขอบพระคุณแฟนคลับทุกคนคุณมานัดด้วยนะผมยังอยู่ยังไม่ตายขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะนะคะคุณอาหนุ่มน้อยนะคะเดี๋ยวทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะทักทายคุณสัตสิมาคุณธรรมศาสตร์คุณกระมนศูนย์อุบลด้วยนะคะแล้วก็คุณประเสริฐจากแล้วก็อุตุปากช่องด้วยค่ะแล้วก็คำถามนะคะคำถามตั้ง26ท่านนะคะแต่ว่าขึ้นมาเห็นไม่กี่ท่านเองนะคะคุณสาสิมาบอกว่า29องศาร้อนแต่เช้าเลยบอกอ๋อพลทองสีดาโคราชค่ะรายงานเข้ามา
1: ก็เมื่อวานนี้แถวอีสานนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็34โคราช36นะครับหลายพื้นที่ก็35 36องศาเพราะว่าฝนก็ไม่มี
0: ค่ะครับแล้วก็คุณธรรมศาสตร์นะคะบอกว่ากระบี่ตกเกือบทุกวันนะคะทาง
1: กระบี่นะครับวันนี้ก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับกระบี่วันนี้มีฝนได้นะครับก็จะมีเกือบทุกวันแต่ยังไม่หนาแน่นมากแล้วก็ฝนกระบี่จะหนาแน่นจริงๆก็คือช่วงวันที่26 27ไป
0: ะ
1: นะครับช่วงนั้นก็ให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยเพราะว่าฝนจะตกค่อนข้างต่อเนื่องช่วง26ไปถึง29 30เลยคร
0: ับ ค่ะแล้วก็คุณประเสริฐนะคะทักทายเข้ามาคุณศูนย์อุบลเหมือนกันค่ะอุบลราชธานีนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างนะคะบอกว่าอากาศร้อนแต่เช้าเลย
1: คุ้นๆนะครับตรงน
0: ี
1: ้อุบลนะครับ
0: ก็ผอ.เคยไปอยู่ศูนย์อุบลมานานไหมกี่เดือน
1: ก็ประมาณ2เดือนกว่าครับ
0: ไม่ได้นานเลยเนาะแล้วก็อุตุปากช่องค่ะเป็นไงบ้างที่จะแนะนำพี่น้องประชาชนแถวนั้นว่าจะ
1: คือช่วงนี้นะครับก็อย่างแรกคือช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มฝนเมฆมากขึ้นนะครับแต่ฝนทางด้านปากช่องค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเพาะปลูกก็ไม่แนะนำให้เพาะปลูกเพิ่มนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องรอช่วงปลายเดือนนะครับที่จะเริ่มมีเมฆมีฝนเข้ามาบ้างที่จะนำความชื้นเข้ามานะครับถ้าใครเพาะปลูกช่วงนี้ก็แนะนำว่าชะลอไว้สักนิดหนึ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปทักทายพี่น้องทาง YouTube นะคะที่รับชมอยู่นะคะคุณบัณฑิตบอกว่าสวัสดีพี่ๆทีมงานกรมอุตุทุกท่านแล้วก็คุณคาร์ลอสบ้านกลางวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จะมีฝนอีกครับจะวางแผนการกรีดยางพิษณุโลกนี่ปลูกยางด้วย
1: ก็จะมีหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เขาเริ่มปลูกมานานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือฝนอาจจะเริ่มเข้ามานะครับภาคเหนือก็ช่วง22 23นะครับถึง25นะครับพอ26 27นี่ฝนลดลงพอฝนลดลงเพราะว่าแนวฝนนี่ก็จะลงไปสู่ภาคใต้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือตัวพายุถ้าว่าจะมีนะครับที่ขึ้นมาทางจีนก็จะดึงความชื้นไปหาเขา
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นคือช่วงนี้อาจจะมีฝนเข้ามาบ้านนะครับแต่ไม่มากแต่ช่วงวันที่25ไปครับ
0: ค่ะไปที่คุณบัณฑิตนะคะรายงานมาว่ากระบี่เช้านี้อากาศเย็นนะคะท้องฟ้าโปร่งแดดจ้านะคะแล้วก็อยากสอบถามว่าช่วงปลายเดือน 27-31 เนี่ยกระบี่จะมีฝนตกหนักตกชุกหนาแน่นหรือเปล่า
1: ตกหนาแน่นเลยครับกระบี่ตั้งแต่ช่วงของ26ไปนะครับ26 27นะครับต่อเนื่องถึงวันที่30 31เลยก็ช่วง31ฝนถึงจะลดลงนะครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์นะถามถึงจังหวัดลพบุรีจะมีฝนแรงๆเมื่อไหร
1: ่ฝนแรงๆนั่งยังไม่มีนะครับเพราะว่าคือช่วงนี้ถึงแม้ว่าลมมรสุมจะแรงขึ้นมานะครับช่วงวัน2วันนี้แต่ฝนก็จะเป็นฝนลักษณะเคลื่อนผ่าน
0: ค
1: ือฝนสู้คือถามว่าแรงไหมแรงแต่ก็แป๊บเดียวถ้าเราสังเกตเนี่ยว่าปีนี้ฝนบ้านเราก็จะเป็นลักษณะตกบ่อยแต่ประเภทตกแป๊บเดียวส
0: ู
1: ้ตกแป๊บเดียวไม่นานนะครับไม่ได้เป็นฝนแช่นะครับพอตกเสร็จก็วันสองวันหายก็จะเป็นลักษณะนั้นทางด้านลพบุรีก็เช่นเดียวกันก็ต้องรอช่วงของปลายเดือนที่อาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับ
0: ทีนี้คุณแลบบิดนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมาคุณโลดด้วยนะคะบอกว่าฝนตะวันออกน้อยมากไอ้ตะวันออกนี่จะมีบางจังหวัดแต่ว่าไม่ได้เต็มทุกภาคเนาะ
1: คือพอมรสุมมันแรงนะครับอ
0: ัน
1: นี้อธิบายนิดนึงช่วงของปีที่เป็นเอลนีโญนะครับเราจะว่าลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดดีต่อเนื่องเพราะว่าทางมาสู่อินเดียฝั่งบ้านเรามันเย็นกว่า เย็นกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งฟิลิปปินส์เพราะนั้นลมก็จากอินเดียมันจะพัดไปหาตรงฟิลิปปินส์แต่ที่นี่เขาพัดทิศทางเดียวพัดทางเดียวเพราะนั้นบริเวณไหนที่มีแนวเขาปะทะบริเวณนั้นก็จะเกิดการยกตัวของเมฆของฝนเยอะเราเรียกบริเวณหน้าเขาส่วนบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับลมมันก็พัดผ่านไปอย่างเช่นตัวเมืองชลบุรีนะครับศรีราชาพวกนี้ฝนไม่มากแต่พอไปดูแถวพนัสนิคมบ้านบึงพวกนี้จะมีมากกว่าถ้าพื้นที่ภาคตะวันออกที่ฝนเยอะก็จะเป็นนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดเห็นว่าเป็นบริเวณที่เขาต้านรับลมมรสุมหมดเลยนะครับลักษณะฝนมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ
0: ค่ะคุณชุติมานะคะถามว่าสมุทรปราการปู่เจ้าช่วงเย็น 4-5 โมงเย็นนี้จะมีฝนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะวันนี้ขายของสบายเลยนะคุณชุติมา
1: ครับ
0: คุณจินเกียรติค่ะทักทายคุณผมเป็นกรรมกรจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนวันไหนครับอยากใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง
1: ชัยภูมินะครับจะมีฝนก็ต้องรอ23-24มีบ้างแต่ไม่มากนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วง28-29ไปเลยครับ
0: ค่ะคุณตาในนะคะอำเภอปทิวชุมพรจะมีฝนเมื่อไหร่
1: ปทิวชุมพรนะครับช่วง25-26ไปช่วงนี้จะฝนค่อนข้างดีเลยนะครับจะมีเมฆมีฝนเข้ามา
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มแรงขึ้นนะครับก็จะมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากนะครับจนถึงช่วงที่30-31ครับ
0: ค่ะคุณบุญเรือนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วังแดงทับคอจะมีฝนหรือเปล่า
1: ไม่มีครับวันนี้ครับ
0: วันนี้ไม่มีแล้วจะมีวันไหน
1: พรุ่งนี้มะรืนนี้มีโอกาสมีเมฆเข้ามาบ้าง
0: ะ
1: นะครับโอกาสฝนช่วง24-25พอมีบ้างแต่ก็ไม่มากนักครับ
0: ค่ะทักทายคุณมนูนด้วยนะคะคุณสมชัยด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ FC ที่น่ารักนะคะคุณนฤมลด้วยทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าเช้านี้ที่ชุมพรน่ะแดดดี
1: ครับก็คือตอนนี้ฝนจะอยู่ถ้าดูเมฆดาวเทียมนะที่ถ้าใครดู Facebook Live ดู YouTube อยู่ก็จะเห็นว่าเมฆเยอะก็จะเป็นภาคเหนือกับอีสานบน
0: ค่ะ
1: แล้วอีกทีนึงก็คือภาคใต้ตอนล่างๆเลย
0: ถ้าภาพถ่ายดาวเทียมผอ.บอกว่าเมฆเยอะ
1: ตรงกลางจะแทบไม่มีเมฆเลย
0: ค่ะเมฆเยอะผอ.บอกว่ามันจะเป็นสีอะไรสีดำสีขาว
1: เมฆเยอะคือเมฆเยอะมันก็จะมีทั้งเมฆพวกที่เป็นเมฆแผ่นเมฆก้อนพวกเมฆฝนฟ้า
0: ถ้ามองในหน้าจอค่ะผอ.
1: คือถ้าเรามองหน้าจอนะครับพวกเมฆแผ่นก็จะเป็นสีขาว
0: สีขาว
1: ฟ้า

0: ิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สตช.และกรุงเทพมหานครผนึกศึกษาแก้กฎหมายโซนนิ่งสถานบริการเข้มไฟฟ้าทั่วประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศตามนโยบายนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเตรียมศึกษาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโซนนิ่งและนิยามสถานบริการให้ทันต่อรูปแบบธุรกิจยุคใหม่พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกำหนดมาตรฐานตรวจสอบเดียวกันทั่วประเทศเน้นตรวจระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟสปริงเกอร์และวัสดุก่อสร้างที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้ฉนวน PU โฟมที่ติดไฟง่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่ง

0: ิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนโชว์รูมเจ้าเล
8: ่ฮัลโหลเพื่อนไม
9: ่ไง
8: เฮ้ยฉันมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยเนี่ย
9: เอ้าเรื่องอะไรเหรอเพื่อน
8: ก็ฉันไปมัดจำสั่งจองรถไว้ที่โชว์รูมอ่ะแต่พอถึงเวลารับรถอ่ะเซลล์มันบอกว่ารถขึ้นราคาแล้วก็ต้องเลื่อนเวลาส่งมอบรถแล้วมันก็บอกให้ฉันเปลี่ยนใจเอารถรุ่นอื่นแทนวะเฮ้ยแล้วบอกจะให้ส่วนลดและของแถมเพิ่มด้วยอ่ะ
9: เอ้าแล้วแกจะเปลี่ยนเอารถรุ่นอื่นแทนไหมล่ะ
8: โอ้ยไม่อ่ะฉันชอบรุ่นนี้ถ้าไม่ได้รุ่นนี้ฉันก็จะไปโชว์รูมอื่นดีกว่าก
10: รณีนี้คุณเก่งสามารถบอกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำคืนได้เลยนะคะเพราะคนซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ถ้าผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้นและไม่ส่งมอบรถยนต์ในเวลาที่กำหนดหรือส่งมอบแต่ของไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในสัญญาดังนั้นกรณีโชว์รูมนี้ต้องคืนเงินมัดจำให้แก่นายเก่งโดยไม่มีข้อโต้แย้งค่ะ
9: ไม่เป็นไรเพื่อนไปคุยกับโชว์รูมเลยมารับฉันที่บ้านเลยนะเดี๋ยวฉันไปด้วย
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
11: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
13: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับผ่าน2สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราในช่วงเช้านะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการอื่นของเราได้หรือว่าติดตามแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับเว็บภาคี fm.org รวมถึงเว็บไซต์www.ddramdakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเพจ Facebook ของวิทยุมจร.นครราชสีมารวมถึง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาด้วยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยครับไม่เจอกัน3วันนะครับผมติดภารกิจต่างจังหวัดนะครับแต่ช่วง3วันที่ผ่านมาช่วงพุธพฤหัสศุกร์นะครับก็ได้หยิบเป็นสาระดีๆนะครับอาชีพต้นแบบคนตาบอดให้ทุกท่านได้รับฟังกันตลอด3วันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลัก3อาชีพของคนตาบอดที่คนตาบอดเราทำเยอะก็คือนวดนะครับหรือว่าเป็นค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะหรือนักร้องนักดนตรีนะครับแล้วก็อีก3อาชีพที่ก็มีคนตาบอดเราทำงานอยู่ในสาขาอาชีพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักดูดวงชะตานะครับก็คนตาบอดหลายท่านก็รับดูดวงชะตาอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นทางด้านของครูอาจารย์นะครับก็มีหลายท่านเลยในจังหวัดนครราชสีมาเราก็เท่าที่ผมรู้จักก็จะมีอยู่ประมาณ3ท่าน4ท่านนะครับที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นคนตาบอดเรานะครับแล้วก็อาชีพผู้ประกาศนะครับผู้จัดรายการนักจัดรายการวิทยุนะครับก็มีหลายๆท่านที่เป็นคนตาบอดเราที่ก็เป็นอยู่ในอาชีพนี้นะครับถ้าเกิดเป็นปัจจุบันดังๆเลยก็จะเป็นท่านเอกพงศ์นกสกุลนะครับกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็ท่านจะได้ยินเสียงกันในจิงเกิลเข้ารายการนะครับก็เป็นเสียงของท่านเอกพงศ์นะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการของท่านได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิการายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับถ้าเกิดในอำเภอเมืองเราก็ฟังทาง 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับจอมสุรางเรดิโอแล้วก็หรือว่าจะเป็นอำเภอต่างอำเภอก็จะเป็นปะทายนะครับ 104.50 หรือว่าโนนแดง 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกคนที่ติดตามรายการของท่านเอกพงศ์นสกุลกันได้นะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวเรื่องของการลดหย่อนค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าในกรุงเทพนะครับสำหรับคนพิการแล้วก็เด็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานนะครับยูดีที่จะจัดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับ Universal Design นะครับทุกคนต้องใช้งานได้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: วันนี้เราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วค่ะ
2: ใช่ครับรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยครับ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะเอาล่ะภารกิจของเราในวันนี้คือการเจาะลึกข้อมูลข่าวประจำวันจันทร์ที่20 กรกฎาคม 2569แบบครบถ้วนทุกรายละเอียดไม่มีสรุปตัดทอนแน่นอนค่ะ
2: เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ข้อมูลแรกที่กระทบกับการเดินทางและชีวิตประจำวันของเราที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
1: เอาล่ะเรามาเจาะรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือภาพรวมประเทศไทยวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงนะคะก็เลยทำให้มีฝนน้อยลงค่ะ
2: ถือว่าฝนลดลงนะแล้วถ้าเจาะไปที่ภาคอีสานบ้านเราล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะจะเน้นหนักไปที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: อ๋อร้อยละ20ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะครับ
1: อันนี้น่าสนใจค่ะคือต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสแต่ว่าสูงสุดเนี่ยทะลุไปถึง 34-37 องศาเซลเซียสเลยนะคะ
2: โห 37 องศาเลยเหรอครับร้อนเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะลองคิดดูสิคะว่าอากาศร้อนจัดสลับกับมีฝนแบบนี้มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเดินทาง
2: คือมันทำให้ร่างกายเราสูญเสียน้ำเร็วมากครับเหนื่อยล้าได้ง่ายๆเลยแม้จะอยู่ในที่ร่มส่วนภูมิภาคอื่นๆผมขอให้เป็นภาพรวมสั้นๆแล้วกันครับภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ภาคกลางร้อยละ10ภาคตะวันออกและภาคใต้ร้อยละ20ส่วนกรุงเทพมหานครร้อยละ10ช่วงบ่ายถึงค่ำครับทั้งนี้ถ้าใครอยากสอบถามสภาพอากาศเพิ่มเติมก็โทร1182ได้เลยครับ
1: ดีเลยค่ะคือขนาดคนทั่วไปเดินริมถนนในอากาศแบบนี้ยังเหนื่อยเลยเนาะแล้วลองนึกภาพคนตาบอดที่ต้องใช้ไม้เท้าขาวหรือคนที่ต้องใช้รถเข็นดูสิคะอากาศแบบนี้มันยิ่งเพิ่มความท้าทายในการเดินทางเข้าไปอีก
2: ถูกต้องเลยครับความท้าทายจากสภาพอากาศแบบนี้แหละมันเป็นตัวเร่งให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าการออกแบบเพื่อทุกคนหรือว่า universal design เนี่ยมันสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหน
1: ซึ่งก็ไปตอบโจทย์กับข่าวใหญ่คราวนี้พอดีเลยค่ะเป็นงานมหกรรม UD เพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีที่จะจัดขึ้นวันที่24-25 กรกฎาคม 2569ที่ห9-10 Impact เมืองทองธานีค่ะ
2: โอ้โหงานใหญ่นะครับเนี่ยมีอะไรน่าสนใจในงานบ้างครับ
1: งานนี้มีโซนไฮไลท์ถึง8โซนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่โซนแรกพิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์โซนที่2คือ From Law to Life แล้วก็โซนที่3เป็นเวทีนโยบายและรับฟังเสียงค่ะ
2: เดี๋ยวนะครับขอแทรกนิดนึงสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือโซนที่2ครับ From Law to Life คือมันสะท้อนการเปลี่ยนแนวคิดจากแค่ทำตามข้อกฎหมายบนกระดาษให้กลายมาเป็นสิ่งที่คนพิการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันครับ
1: จริงด้วยค่ะเห็นภาพเลยนะคะส่วนโซนที่4ก็จะเป็น UD Clinic ที่คอยให้คำปรึกษาโซนที่5 Public Voice Zone ค่ะ
2: เป็นพื้นที่เปิดให้สะท้อนปัญหาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีก3ไฮไลท์ให้ครบถ้วนเลยก็คือโซนที่6 Partner Network Pavilion โซนที่7 Future Generation Programs และสุดท้ายโซนที่8 UD Hero and Inclusive Organization Awards ค่ะ
2: ครบถ้วนมากครับพอเราเห็นภาพการออกแบบเมืองจากงานนี้แล้วคราวนี้มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกันบ้างครับ
1: อ๋อเรื่องนโยบายใหม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางได้ออกประกาศสำคัญเลยจะมีผลในวันที่8สิงหาคม2569นี้ครับคือเขายกเว้นค่าโดยสารให้เด็กอายุไม่เกิน7ปีโดยยกเลิกการกำหนดความสูงไปเลยครับ
1: โหดีจังเลยค่ะแล้วสำหรับคนกลุ่มอื่นๆล่ะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยคือ ยกเว้นค่าโดยสารให้กับคนพิการด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนลด 50% สำหรับผู้สูงอายุและทหารผ่านศึกอีกด้วยครับ
3: โอ้โหยกเว้นให้คนพิการเลยแต่มองอีกมุมนึงนะคะท่านนโยบายให้ขึ้นฟรีมันฟังดูดีมากก็จริงแต่ในทางปฏิบัติถ้าสถานีรถไฟยังไม่มีลิฟต์หรือทางลาดที่ปลอดภัยการขึ้นฟรีมันจะเกิดประโยชน์จริงๆหรอคะ
2: เป็นการตั้งคำถามที่ตรงจุดมากครับนโยบายนี้มันเหมือนการปลดล็อกประตูบานแรกครับเพราะต่อให้เรามี UD ที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่ถ้าค่าเดินทางยังแพงคนกลุ่มเปราะบางก็ยังถูกขังไว้ในบานอยู่ดีครับ
3: อ่าฮะ
2: การยกเว้นค่าโดยสารเนี่ยคือการทำลายกำแพงทางเศรษฐกิจเพื่อให้พวกเขามีอิสระในการเดินทางอย่างเท่าเทียมครับซึ่งก็ต้องทำควบคู่ไปกับการปรับปรุงสถานีด้วย
3: เห็นภาพเลยค่ะว่ามันคือประตูบานแรกที่ต้องเปิดออกสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายหรือรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ครับผมเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ทำให้เกิดข้อคิดสำคัญทิ้งท้ายไว้ว่าหากโครงสร้างพื้นฐานของสังคมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกคนตั้งแต่ต้นเราอาจไม่ต้องมีคำว่าสิทธิพิเศษแต่เราจะมีเพียงคำว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่แท้จริง
3: สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
4: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์สิทธิคนพิการในแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานให้ประชาชนแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการศึกษาสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนต่างๆแม้กระทั่งสิทธิในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองไม่เว้นแม้แต่คนพิการเพราะคนพิการก็มีความเท่าเทียมเหมือนกับเราจะดีแค่ไหนถ้าเขาสามารถเดินทางไปไหนได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดายได้รับการอำนวยความสะดวกสบายการสนับสนุนทางการศึกษาทั้งการอบรมให้คำปรึกษาด้านการงานอาชีพด้วยเราเลยจะพาท่านผู้ฟังไปดูว่าแต่ละประเทศเขาให้สิทธิในความเท่าเทียมแก่คนพิการในการใช้ชีวิตอย่างไรเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันอย่างเข้าใจอาคารส่วนใหญ่ในอเมริกาถูกออกแบบ Universal Design เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีศูนย์อำนวยความสะดวกให้คนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมการแข่งขันกีฬาที่นั่งสำหรับการดูละครเวทีส่วนสาธารณะพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้คนทั่วไปและนอกเหนือจากมีพื้นที่ให้คนพิการแล้วที่อเมริกายังมีพิพิธภัณฑ์คนพิการโดยจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจคนพิการมากขึ้นและยังเพื่อให้ทุกคนรู้สึกเท่าเทียมกันสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจต่อมาประเทศออสเตรเลียพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศออสเตรเลียมีการส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของประชากรในประเทศจึงมีกฎหมายห้ามกีดกันการจ้างงานเพื่อเป็นการผลักดันและสร้างความเท่าเทียมให้คนพิการที่ต้องการมีอาชีพสามารถออกมาทำงานได้จัดให้มีองค์กรที่ให้ความรู้และความช่วยเหลือจัดหางานที่เหมาะสมออสเตรเลียมีคนพิการจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสามารถพัฒนาให้เป็นพนักงานระดับมืออาชีพทำหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพและทักษะในการทำงานและความสามารถที่หลากหลายไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปแถมรัฐบาลออสเตรเลียยังช่วยเหลือเงินค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับคนพิการที่ออกมาทำงานเช่นค่าเดินทางในชีวิตประจำวันและเพื่อกระตุ้นการจ้างงานคนพิการรัฐบาลมีนโยบายให้เงินสนับสนุนค่าจ้างเพื่อลดต้นทุนด้านค่าจ้างของนายจ้างที่จ้างแรงงานคนพิการอีกด้วยประเทศอังกฤษส่งเสริมการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตอังกฤษให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการศึกษาของคนพิการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในระดับมหาวิทยาลัยคนพิการสามารถขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยตรงและจากรัฐบาลได้โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการจัดการที่หลากหลายสำหรับคนพิการมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในอังกฤษจะมีศูนย์สำหรับนักศึกษาพิการเพื่อให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยว ี่ยวชาญโดยเฉพาะให้คำแนะนำเรื่องค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตในหอพักการเรียนสุขภาพแนะแนวอาชีพและการจ้างงานมีการพัฒนาการสอนเพื่อสามารถเอื้อประโยชน์และเข้าถึงคนพิการได้และในส่วนของประเทศไทยนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรเอกชนและภาครัฐให้ความสำคัญกับการผลักดันการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการแล้วเหมือนกันในบ้านเรามีสถานที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้วหลายแห่งอย่างเช่นโครงการนำร่องซอยประชาบดีจังหวัดนนทบุรีที่มีการคิดค้นและสร้างถนนให้คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยเลนถนนสำหรับคนพิการที่ใช้วีลแชร์และเลนสำหรับคนพิการทางสายตาโดยมีอักษรเบลบนพื้นความพยายามสร้างลิฟต์ของรถไฟฟ้า BTS ที่ยังไม่เสร็จอีกหลายสถานีเพื่อทำให้คนปกติและคนพิการสามารถใช้สัญจรได้อย่างเท่าเทียมแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในบ้านเราก็ถือว่ายังไม่พอต่อการกระตุ้นให้คนพิการออกมาข้างนอกมากนักแต่ถ้าหากมีสภาพแวดล้อมที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมรวมถึงการสนับสนุนเต็มที่จากภาครัฐคนพิการในไทยคงได้รับสิทธิความเท่าเทียมอย่างเต็มที่ทำให้เขาได้มีชีวิตอย่างปกติและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ thaisubble.me
6: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

าฬิกากับอีก38นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของทั้ง2สถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณช่วงเวลานี้9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมานะครับคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอสีคิ้วนะครับที่รวมรับสัญญาณเผยแพร่ข่าวสารต่างๆจากสมาคมนะครับให้กับคนตาบอดพี่น้องคนตาบอดเราในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับในการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือพร้อมทั้งองค์กรเครือข่ายได้รับฟังกันนะครับแล้วก็รับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น www.nmab.or.th/radio/www.parkifm.org www.ddlamdakong.com แล้วก็หน้าเพจและหน้า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับก็รับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้าหน้าไมค์สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอรับสวัสดิการการสมัครสมาชิกการต่อบัตรสมาชิกหรือว่าข้อมูลอื่นๆของคนพิการนะครับก็สามารถโทรศัพท์สอบถามเข้ามาได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบเลยนะครับถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้ตอบในวันต่อไปนะครับโทรเข้ามาได้ที่0815109471นะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเปิดรับแล้วนะครับสำหรับโครงการขององค์กรในเครือของเราของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับทางด้านของมูลนิธิขอเชิญคนตาบอดทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะครับรวมถึงการออมการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเกษียณอย่างมั่นคงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนานะครับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยทางมูลนิธิเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569นี้นะครับระยะเวลาเปิดรับประมาณ1เดือนนะครับโดยสามารถกรอกข้อมูลได้โดยรับสมัครเพียง200ท่านเท่านั้นสำหรับโครงการนี้นะครับก็เรียกได้ว่าปิดโรงแรมเหมาโรงแรมนะครับให้กับคนตาบอดเราเลยในตลอด3วันนั้นนะครับก็จะมีพี่น้องคนตาบอดเราจากทั่วประเทศนะครับมาร่วมโครงการมาร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนำโดยท่านประธานสุบินแบกคุณทศนะครับประธานมูลนิธิโดยมูลนิธินี้ก็เป็นองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมย่อยๆน่าจะลองจากสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติได้เลยนะครับจำนวนคนตาบอดที่จะมาร่วมนั้นกว่า200คนพร้อมทั้งอาสาสมัครนะครับผู้ช่วยคนพิการเฉพาะกิจแล้วก็วิทยากรนะครับรวมกว่าประมาณ240คนนะครับที่จะ อยู่ร่วมกิจกรรมแล้วก็อำนวยความสะดวกในวันนั้นนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เป็น Google Form นะครับที่อยู่บนหน้าเพจ
Facebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเดี๋ยวผมจะไปปักหมุดไว้ให้นะครับเพราะว่าโพสต์มันเริ่มลงมาด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าถ้ากรอกแบบฟอร์มไม่สะดวกจริงๆนะครับให้โทรมาให้เจ้าหน้าที่เรากรอกข้อมูลให้ก็ได้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเจ้าที่รับหรือเป็นน้องนักศึกษาฝึกสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับรับสายนะครับบางครั้งน้องอาจจะไม่รู้จักนะครับก็ให้จะให้สมาชิกแนะนำตัวเองกับน้องๆนิดนึงนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลต่างๆให้ครบเดี๋ยวน้องก็จะถามนะครับข้อมูลที่ต้องการก็อย่างเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือว่าแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้อื่นที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ติดต่อสมาชิกไม่ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็สอบถามความยินยอมการใช้ข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวน้องก็จะถามในสายนะครับโทรมาสอบถามโทรมาสอบถามข้อมูลหรือว่าโทรมาให้น้องเจ้าหน้าที่น้องนักศึกษาลงชื่อให้ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452กด0นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขก็หมายเลขโทรศัพท์083-456-9151นะครับ083-456-9151นะครับทุกหมายเลขขององค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมเองเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับจะสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.เท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดโทรมาก่อน8:30 น.หรือว่าหลัง17:00 น.หรือว่าโทรมาวันอาทิตย์หรือว่าโทรมาวันหยุดตามประกาศก็อาจจะไม่มีผู้รับสายนะครับก็จะรับสายตามเวลาที่ทำการเท่านั้นนะครับก็รบกวนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติตามนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อของสมาชิกของเรานะครับรวมถึงคนตาบอดต่างจังหวัดที่จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่15 สิงหาคมผ่าน Google Form หรือโทรมาที่044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็081-616-2399 081-616-2399หรือว่าเบอร์ของมูลนิธิที่เป็นเบอร์มือถือก็083-456-9151นะครับ083-456-9151นะครับตอนนี้เท่าที่ดูคร่าวๆแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนมาก็ร้อยกว่าท่านแล้วนะครับประมาณน่าจะเกือบ120แล้วนะครับก็ยังพอมีเหลือที่ว่างอยู่นะครับประมาณ80ที่นะครับใครที่ยังลังเลนะครับที่จะลงทะเบียนอยู่นะครับก็สามารถลงทะเบียนมาได้นะครับอย่างเช่นใกล้ๆสมาคมเราลุงโต้นะครับลุงโต้ก็ยังว่างอยู่นะครับลุงโต้ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่โทรให้เจ้าที่เราลงทะเบียนให้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและการลงทุนนะครับโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

พอๆเป็นความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับให้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้เนื่องจากในจังหวัดนครราชสีมาของเราก็เป็นจังหวัดที่มีคนตาบอดนะครับมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเกือบ 12,000 คนนะครับซึ่งคนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจาก ประมาณ 12,000 คนนี้ได้รับการพัฒนาจริงๆก็อาจจะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำนะครับที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเช่นการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับการเรียนการใช้ไม้เท้าขาวนะครับการมีสวัสดิการเพิ่มเติมต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้นะครับแล้วก็ค้นหาคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาออกมาได้รับการพัฒนานะครับอาจจะช้าบ้างนะครับเนื่องจากเราก็เป็นองค์กรที่เล็กๆนะครับเป็นองค์กรภาคเอกชนโดยเงินในการดำเนินงานต่างๆงบประมาณในการดำเนินงานต่างๆต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกๆท่านนะครับในแต่ละเดือนค่าบริหารจัดการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ต่างๆนะครับทุกวันนี้ก็ข้าวของแพงขึ้นนะครับงบค่าใช้จ่ายเราแต่ละเดือนก็ไม่ต่ำกว่า 6-70,000 บาทนะครับเราจึงต้องมาขอรับแรงศรัทธาแรงน้ำใจจากทุกๆท่านนะครับจะช่วยในการบริจาคสนับสนุนสมาคมเราไม่ว่าจะบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะครับเราจะได้ถ้าเกิดมีเยอะเราก็จะมีการส่งต่อให้กับสมาชิกเราที่มีความยากลำบากขาดแคลนนะครับหรือว่าเราก็จะนำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับไว้ให้บริการกับสมาชิกที่มาใช้บริการที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือจะร่วมบริจาคเป็นเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถบริจาคมาได้ที่ถ้าเกิดเป็นสมาคมก็บริจาคมาที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับสามารถร่วมบริจาคกันเข้ามาได้หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ก็044-353-452นะครับ044-353-452หรือว่าจะเป็นหมายเลข0816162399ครับ0816162399 LINE official @nmabconnectนะครับ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับหลากหลายช่วงเวลานะครับอย่างเช่นช่วงเวลาที่ออกอากาศในช่วงทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็รับฟังได้2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับสามารถรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของรายการของเราที่ได้ออกอากาศแล้วก็ทุกๆช่วงเวลาเลยนะครับ
ช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าของวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชลบุรีเนื้อหอม Data Center โรงพยาบาลแห่ลงทุนรับเมืองใหม่ EEC จังหวัดชลบุรีกำลังขึ้นแท่นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรม Data Center การหลั่งไหลเข้ามาของผู้ลงทุน Data Center ทั้งในและต่างประเทศสะท้อนข้อได้เปรียบของชลบุรีในฐานะจังหวัดหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระบบสาธารณูปโภคโครงข่ายโทรคมนาคมและพื้นที่รองรับโครงการขนาดใหญ่พร้อมรองรับความต้องการใช้งานคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการประมวลผลข้อมูลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบของฐานเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม2569พบว่าจังหวัดชลบุรีมีผู้ให้บริการและผู้พัฒนาโครงการ Data Center ที่เปิดดำเนินการแล้วได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือประกาศแผนลงทุนอย่างน้อย12รายจำนวนดังกล่าวมี9โครงการจาก7กลุ่มผู้ลงทุนที่สามารถยืนยันสถานที่ตั้งและมูลค่าการลงทุนในจังหวัดชลบุรีได้อย่างชัดเจนคิดเป็นวงเงินรวมไม่ต่ำกว่า 156,810 ล้านบาท Google Day 1นำทับลงทุนกว่า 60,000 ล้านบาท Bridge ลงทุน2โครงการ 3.9 หมื่นล้าน Digital Aid Vistart ทุ่มรวมกว่า 40,000 ล้าน GSA NTT เติมเม็ดเงินอีก 1.65 หมื่นล้านและ True IDC ยังแยกยอดรวมชลบุรีไม่ได้ซึ่งมีวงเงินไม่ต่ำกว่า 45,000 ล้านบาทจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณ อาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ลักกะปิดลักกะเปิดก้อยแปรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะแปรงขึ้นแล้วก็แปรงลงเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนของพี่
10: เหมือนยังไง
9: หมอฟันบอกว่าเขามีเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟันจะมีเลือดออกมาด้วย
10: อ๋อเป็นรากเหงือกปิดๆ เปิดๆใช่ไหมเลือดถึงได้ออกมาตามไรฟัน
9: เขาเรียกโรคลักกะปิดลักกะเปิด
10: ก็เขาเขียนลักปิดลักเปิดนี่จ้าน
9: ั่นละเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาอ่านจะอ่านว่าลักกะปิดลักกะเปิด
11: ไหนก้าวแต้มยิงฟันให้ดูหน่อยสิเป็นโรคลักกะปิดลักกะเปิดหรือเปล่า
12: ลักกะปิดลักกะเปิด เป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกน่วมเนื่องจากขาดวิตามินซี
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมเน้นย้ำสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์บวรวิทยาชำนาญกุลผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนเหตุเพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั้งในบ้านอาคารที่พักสถานที่ทำงานหรือห้างสรรพสินค้าสิ่งที่อันตรายไม่ใช่เพียงเปลวไฟแต่ยังรวมถึงควันและก๊าซพิษซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งการรู้วิธีเอาตัวรอดอย่างถูกต้องจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการหนีออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยคลานต่ำเมื่อมีควันและก๊าซพิษจะลอยสะสมอยู่บริเวณด้านบนของห้องการคลานต่ำจะช่วยให้ได้รับอากาศที่สะอาดกว่าลดการสูดดมควันพิษและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตใช้ผ้าปิดจมูกและปากหากสามารถทำได้ควรใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากเพื่อช่วยกรองเขม่าควันและฝุ่นละอองบางส่วนหากไม่มีน้ำการใช้ผ้าแห้งปิดจมูกและปากก็ยังดีกว่าไม่ป้องกันเลยห้ามใช้ลิฟต์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไม่ควรใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิดไฟฟ้าดับจนติดค้างอยู่ภายในอีกทั้งควันสามารถเข้าสู่ปล่องลิฟต์ได้อย่างรวดเร็วควรใช้บันไดหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารตรวจสอบประตูก่อนเปิดทุกครั้งใช้หลังมือแตะลูกบิดหรือบานประตูหากรู้สึกร้อนผิดปกติห้ามเปิดประตูเพราะอาจมีไฟกำลังลุกไหม้อยู่ด้านนอกควรมองหาทางหนีอื่นที่ปลอดภัยกว่าหากไม่สามารถออกจากอาคารได้ให้ปิดประตูห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดช่องว่างใต้ประตูเพื่อลดการเล็ดลอดของควันจากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทางหน้าต่างหรือระเบียง

0: หากอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและโทรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่199พร้อมแจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนหากมีผู้ติดค้างภายในอาคารควรแจ้งจำนวนและตำแหน่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้รวดเร็วทั้งนี้เน้นย้ำสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่ากลับเข้าไปเอาทรัพย์สินอย่าหลบซ่อนอยู่ในห้องน้ำเพราะควันสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้อย่าเปิดประตูที่มีความร้อนผิดปกติหากเสื้อผ้าติดไฟให้ใช้หลักหยุดหมอบกลิ้งเพื่อลดเปลวไฟและป้องกันการลุกลามเมื่อออกจากอาคารได้แล้วให้รีบไปยังจุดรวมพลที่กำหนดและอย่ากลับเข้าไปในอาคารจนกว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าพื้นที่ปลอดภัยเพราะอาจยังมีความเสี่ยงจากไฟปะทุซ้ำควันพิษหรือโครงสร้างอาคารที่เสียหายการมีสติรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและอพยพอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมากพิบลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สหรัฐอเมริกาเตรียมคุมเข้มวีซ่านักเรียนและนักข่าวลดระยะเวลาพำนักน้อยลงกว่าเดิมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลของทรัมป์ออกมาตรการคุมเข้มระยะเวลาพำนักกับวีซ่านักเรียนต่างชาติวีซ่าผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวีซ่านักข่าวในวันพฤหัสบดีกฎระเบียบขั้นสุดท้ายฉบับใหม่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำหนดจำกัดระยะเวลาวีซ่า F สำหรับนักเรียนต่างชาติวีซ่า Jที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำงานในสหรัฐได้และวีซ่า I สำหรับสมาชิกสื่อซึ่งเดิมวีซ่า3ประเภทข้างต้นอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักหรืออยู่ในสหรัฐได้ตามระยะเวลาของโครงการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนหรือการทำงานด้านสื่อกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้60วันนับจากวันที่เผยแพร่ในวารสารทางการของรัฐบาลสหรัฐที่ยังต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภามาตรการล่าสุดนี้จะสร้างอุปสรรคใหม่ให้กับนักเรียนต่างชาติแรงงานแลกเปลี่ยนและนักข่าวต่างชาติเพราะภายใต้กฎระเบียบใหม่วีซ่านักเรียนและแรงงานแลกเปลี่ยนจะมีอายุไม่เกิน4ปีส่วนวีซ่าสำหรับนักข่าวปัจจุบันให้สิทธิพำนักในสหรัฐหลายปีจะกำหนดให้พำนักได้ไม่เกิน240วันส่วนชาวจีนได้แค่90วันและผู้ถือวีซ่านี้อยู่สามารถขอต่อวีซ่าได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661

0: 0548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ข้าวัดอ้าวดีใจอยู่นี่เอง
1: เป็นอะไรหรือดีใจเมื่อวานนี้ยังสาดน้ำสงกรานต์เล่นสนุกกันอยู่เลย
2: ว่าที่ไปขนทรายกันไงล่ะดีใจขนอยู่ตั้งหลายรอบใจดีน่ะไม่ยอมช่วยเลย
1: ว่าแต่ใจดียังไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมต้องขนทรายด้วยคะพี่พศ
0: ขนทรายเข้าวัดเป็นการทำกุศลโดยการนำทรายไปก่อพระเจดีย์ที่วัดจ้ะคนสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อเราเดินย่ำในวัดไปมาจนทรายติดเท้าออกไปนอกวัดหากมีโอกาสก็จะขนทรายมาคืนให้วัดจ้านอกจากนี้ถ้าใช้เป็นสำนวนหมายถึงการหาประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วยนะจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะประเพณีสงกรานต์นี่ดีจังเลยนะคะนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ทำบุญและทำประโยชน์ด้วย
0: ใช่จ้า
1: อย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้

0: จริงสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2หลังเฟส1ได้รับการตอบรับจากประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยลดค่าครองชีพนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเฟส

0: ภาวะเศรษฐกิจโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายล้วนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปของดีประจำท้องถิ่นทั้งนี้ในภาพรวมการจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์

0: านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ตอนต้นเทียนติดกันเทศ
4: ทำอะไรกันหรอ
5: เขาก็ไปถวายปัจจัยแด่พระธรรมกถึกยังไงล่ะ
6: เราเรียกว่าติดกันเทศจ้ะ
4: ติดยังไงอะและอะไรคือกันเทศ
5: เห็นแต่คนเอาธนบัตรไปเสียบที่ไม้ตับรอบท่อนฟาง
6: สมัยนี้ใช้ท่อนฟางแต่สมัยก่อนใช้ต้นเทียนติดกันเทศจ้ะ
5: ต้นเทียนติดกันเทศมีความเป็นมายังไงหรอศรีสวัสดิ
6: ์สมัยโบราณทางวัดจะจัดต้นเทียนคือเทียนขี้ผึ้งขนาดเครื่องตั้งขึ้นกลางตะลุ่มวางไว้หน้าธรรมาสน
5: ์แล้วติดกันเทศล่ะ
6: ติดกันเทศก็คือการถวายปัจจัยด้วยเงินตามแต่ความศรัทธาของบรรดาผู้ฟังธรรมที่สำนึกในพระคุณของพระภิกษุผู้แสดงพระธรรมบรรดาผู้ฟังธรรมก็จะเอาเบี้ยติดเข้ากับต้นเทียนตามลำดับกันไปเพราะสมัยนี้มีทั้งเงินเหรียญและธนบัตรแต่สมัยโบราณเขาใช้เบี้ยคือหอยน้ำเค็มชนิดหนึ่งกับเงินตราที่ทำด้วยแร่เงินตีเป็นก้อนจึงสามารถนำไปติดกับต้นเทียนได
4: ้ฉันอยากติดกันเทศบ้างนะ
5: แล้วมีเงินหรอ
4: ไม่มีหรอกขอยืมหน่อยสิ
5: ไม่ให้ฉันจะเก็บไว้ติดกันเทศเอง
4: ขอยืมหน่อยนะนะ
5: ไม่ให้ไปไปยังจะตามมาอีก
6: แล้ววันนี้จะได้ทำบุญไหมเนี่ย

่ฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันฉันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู

0: ท่านนางสิริรัตน์สิริสถิติจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่การท่องเที่ยวการบริการการผลิตอาหารสุขภาพค้าปลีกและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจจริงทางด้านการลดภาระงานซ้ำซ้อนการจัดการข้อมูลการทำการตลาดการพัฒนางานบริการและการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานจากนั้นเปิดรับสมัครเข้าร่วมบูตแคมป์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเชิงลึกอย่างทั่วถึงซึ่งบูตแคมป์เป็นช่วงสำคัญของโครงการเพราะเป็นการเปลี่ยนจากการเรียนรู้พื้นฐานไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงผู้ประกอบการจะได้วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจออกแบบแนวทางใช้ AI จัดทำบลูปรินท์และทดลองสร้าง AI Agent หรือเครื่องมือช่วยงานที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานประกอบการสิ่งที่โครงการต้องการเห็นคือผู้ประกอบการเชียงใหม่สามารถใช้ข้อมูลและ AI เพื่อช่วยวางระบบการทำงานของธุรกิจได้จริงไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาทำงานเพิ่มประสิทธิภาพบริการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบหรือใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นพร้อมแข่งขันมากขึ้นด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พราดรสุรีพงศ์ผู้แทนวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากระบวนการบูตแคมป์ซึ่งออกแบบให้ผู้ประกอบการเริ่มจากโจทย์จริงของธุรกิจผ่านการจัดทำบลูปรินท์เพื่อกำหนดว่า AI จะช่วยในกระบวนการทำงานส่วนใดใครเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลใดและ AI Agent แต่ละตัวควรมีบทบาทหรือขอบเขตอย่างไรเพื่อให้การนำ AI ไปใช้มีทิศทางและต่อยอดได้จริงทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบูตแคมป์จะเป็นต้นแบบของการใช้ข้อมูลและ AI ในธุรกิจท้องถิ่นช่วยลดงานซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนางานบริการสร้างระบบธุรกิจที่พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัลและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท

0: เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จรรย์อัศจรรย
1: ์โอ้โหคนดูเทนนิสกันเยอะแยะเต็มอัศจรรย์เลย
0: ดีใจพูดว่าอัศจรรย์น่ะผิดที่ถูกต้องคืออัศจรรย์รู้ไหมมันต่างกันทั้งการเขียนการออกเสียงแล้วก็ความหมายด้วยนะ
1: พี่พศช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าต่างกันยังไง
0: คำว่าอัศจรรย์เขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาจอจานรอหันยอยักษ์กรันแปลว่าแปลกประหลาด
2: แล้วคำว่าอัศจรรย์ล่ะคะ
0: ส่วนอัศจรรย์คำว่าอัศเขียนออ่างไม่หันอากาศทอผู้เฒ่าแปลว่าครึ่งคำว่าจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกรันแปลว่าพระจันทร์รวมกันแล้วอัฐจันทร์แปลว่าที่นั่งเป็นขั้นๆสำหรับดูการแสดงลักษณะเป็นครึ่งวงกลมจำไว้นะว่าเราคนไทยต้องใช้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคใต้เปิดเวทีชี้ทางธุรกิจภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนที่ The Signature Convention Center อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดงานสัมมนาประจำปี2569ภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนโดยมีนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนมุมมองและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในงานมีการบรรยายและเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจผู้แทนจากภาคธุรกิจร่วมนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปรับตัวในด้านการบริหารจัดการการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคใต้ในระยะยาวการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการเงินและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจตัดสินใจการลงทุนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นโอกาสท่ามกลางความไม่แน่นอนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน
3: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร์

0: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่จินครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับ
1: ไปรอผมที่รถนะครับเดี๋ยวตามไป
2: พี่ทินแกงจืดมันยังร้อนทำไมรีบกินเข้าไปแบบนี้นะคะ
1: รีบไปครับทุกคนรอผมอยู่ครับ
2: กินตะกุมตะกามแบบนี้มีหวังปากคอพองหมด
3: ตะกุมตะกามตะกุมตะกามมันคืออะไรอ่ะเราทำไมไปเปรียบเทียบกับการกินอาหารนะครับ
2: ตะกุมกับตะกรามเป็นนกกระสา2ชนิดนกตะกุมมีรูปร่างคล้ายๆกับนกตะกรามค่ะแต่ว่าขนาดนั้นเล็กกว่าไม่มีถุงลมและผู้ขนสีขาวที่คอส่วนนกกระกามเป็นนกกระสาที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวสีเทาปากใหญ่ปลายแหลมตรงมีถุงลมสีส้มห้อยอยู่ด้านหน้าลำคอนกทั้ง2ชนิดนี้นะคะพอคาบเหยื่อที่เป็นอาหารมาได้ก็จะรีบขยอกแล้วก็กลืนเข้าไปอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่านกตัวอื่นจะมาแย่งอาหารไปในภาษาไทยจึงนำชื่อนก2ตัวนี้ที่มีพฤติกรรมรีบกลืนกินเหยื่อมาเปรียบเทียบกับกริยาในการบริโภคอาหารอย่างรีบถามรีบร้อนเหมือนที่พี่ทินกินแกงจืดไปเมื่อตะกี้นี้ไงคะ
1: งั้นครั้งต่อไปพี่จะเผื่อเวลาทานข้าวให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องกินแบบตะกุมตะกามไงดีไหม
2: ดีมากค่ะ
1: พี่ดีไปละ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

ครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงเวลานี้ครับบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นอยู่กับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทั้ง3สถานีที่ให้เกียรติอนุเคราะห์นะครับรับสัญญาณรายการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุท้องถิ่นปะทายนะครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายครับที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ตรงนี้ในทุกๆวันนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วก็ท่านสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th จะและเดลิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkeyfm.org นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของจอมสุรางเดลิโอก็ได้นะครับ www.jomsurangkora.com นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับท่านฟังจากสถานีไหนสัญญาณรับสัญญาณชัดเจนหรือไม่นะครับก็สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของห้องส่งนะครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับหรือว่าในช่วงที่2ถ้าใครมีข้อสงสัยด้านของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการของคนตาบอดเรานะครับหรือว่าสอบถามการสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของสมาคมหรือว่าการขอรับสวัสดิการของทางสมาคมก็โทรสอบถามได้นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการก็สอบถามได้เช่นเดียวกันถ้าตอบได้ก็จะตอบให้ทันทีถ้าตอบไม่ได้ก็จะหาข้อมูลมาตอบให้ในวันถัดไปนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ0815109471ในช่วงที่2ของรายการนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งในช่วงตั้งแต่สายๆมาก็อากาศร้อนมากนะครับตอนนี้ก็ต้องเปิดแอร์นะครับในแทบทุกที่เลยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวอัปเดตนะครับจากกรมรางนะครับเกี่ยวกับการขึ้นรถไฟฟรีของคนพิการรวมถึงการลดหย่อนนะครับค่าพาหนะเกี่ยวกับรถไฟนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์นี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบนะครับ Universal Design นะครับหรือว่า UDของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข่าวสารประจำวันนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ค่ะเราอยู่กันในช่วง NME Update ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนั่นเองค่ะ
2: ครับผมสำหรับใครที่ติดตามเราอยู่ทุกวันช่วงเวลาบ่าย3ถึง4โมงเย็นแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุท้องถิ่นทั้ง FM 104.50 อำเภอประทายสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 อำเภอโนนแดง
1: แล้วก็ยังมีที่จอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 อำเภอเมืองด้วยนะคะคือรายการของเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะวันนี้เรามี2ประเด็นหลักๆที่จะมาขยี้กันให้ฟัง
2: ใช่ครับประเด็นแรกคือเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงช่วงนี้กับอีกเรื่องคือข่าวดีมากๆเรื่องสิทธิการเดินทางสำหรับคนพิการครับ
1: งั้นเรามาเริ่มที่เรื่องดินฟ้าอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะวันนี้ภาพรวมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ฝนบ้านเราน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
2: ถูกต้องครับคือถ้าเจาะลึกไปที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือบ้านเราเนี่ยวันนี้มีโอกาสเกิดฝนแค่ร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นเองครับส่วนใหญ่ก็จะตกแถวแถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็อุบลราชธานีครับ
1: แค่ 20% เองนะคะแต่พอไปดูอุณหภูมิคือแบบว่าร้อนมากร้อนสุดๆไปเลยค่ะต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาแต่สูงสุดนี่พุ่งไป 34-37 องศาเซลเซียสเลยนะคะ
2: โหใช่ครับโดยเฉพาะโคราชบ้านเรานี่อุณหภูมิสูงสุดแตะ37องศาเลยนะครับคืออากาศร้อนจัดขนาดนี้แต่ก็ยังมีฝนอีก 20%
1: นั่นสิคะคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฝนแค่10หรือ 20% เนี่ยมันก็ไม่น่ามีผลอะไรเท่าไหร่หรือเปล่าคะทำไมเราถึงต้องเอามาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ด้วย
2: คือฝน 20% เนี่ยมันไม่ได้ตกปล่อยๆทั่วไปนะครับอากาศที่ร้อนจัดสะสมมาทั้งวันเนี่ยพอเจอความชื้นนิดหน่อยมันจะกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองแบบเฉพาะจุดที่รุนแรงมากครับ
1: อ๋อนึกภาพออกเลยค่ะคือเหมือนแขกที่ไม่รับเชิญใช่ไหมคะโอกาสมาน้อยแต่ถ้ามาทีคือเปียกโชกแน่นอนแล้วภาคอื่นๆล่ะคะสถานการณ์เป็นไงบ้าง
2: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ที่ร้อยละ30ภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ร้อยละ20ครับ
1: แล้วภาคกลางกับกรุงเทพมหานครล่ะคะ
2: ตรงนั้นเหลือแค่ร้อยละ10เท่านั้นเองครับแทบจะไม่ค่อยเห็นฝนเลยครับ
1: ฟังดูเดาใจยากจริงๆค่ะทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าคนตาบอดหรือคนพิการต้องออกเดินทางในวันที่อากาศร้อนจัด37องศาแล้วจู่ๆฝนก็เทลงมาตู้มเดียวทางเท้าลื่นๆเนี่ยลำบากมากเลยนะคะ
2: ลำบากแถมยังอันตรายด้วยครับคือเราห้ามฟ้าฝนไม่ได้ใช่ไหมครับนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเลยต้องเข้ามาอุดช่องโหว่ตรงนี้ให้ได
1: ้ซึ่งก็พอดีเลยค่ะเพราะล่าสุดเนี่ยมีประกาศจากคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางออกมาใหม่เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับคือเขาเตรียมให้สิทธิคนพิการขึ้นรถไฟฟ้าฟรีไปเลยครับแล้วก็รวมถึงเด็กอายุไม่เกิน7ขวบด้วยนะครับโดยยกเลิกเกณฑ์ความสูงไปเลย
1: ว้าวดีจังเลยค่ะแล้วกลุ่มผู้สูงอายุล่ะคะได้สิทธิอะไรเพิ่มบ้างไหม
2: สำหรับผู้สูงอายุและก็ทหารผ่านศึกจะได้รับส่วนลด 50% ครับโดยนโยบายทั้งหมดนี้จะเริ่มดีเดย์วันที่8สิงหาคม2569นี้แล้วครับ
1: เป็นก้าวที่สำคัญมากเลยนะคะคือการสร้างระบบขนส่งที่เอื้ออำนวยเนี่ยมันดึงคนออกจากสภาพอากาศที่แปรปรวนบนถนนได้เยอะเลยแต่มันจะแก้ปัญหาได้ครบจริงเหรอคะ
2: หมายถึงยังไงนะครับ
1: คือสุดท้ายแล้วต่อให้นั่งรถไฟฟ้าฟรีคนตาบอดก็ต้องเดินจากบ้านไปสถานีอยู่ดีถ้าทางเท้ายังเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ยังอันตรายอยู่ดีไม่ใช่เหรอคะ
2: อ๋อเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือเรื่องตั๋วฟรีมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับสิ่งสำคัญกว่าคือการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดให้สอดคล้องกันซึ่งตรงกับงานมหากรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีที่กำลังจะจัดขึ้นเลยครับ
1: งานที่ Impact เมืองทองธานีวันที่24-25กรกฎาคมนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับไฮไลท์ของงานนี้คือแนวคิดเรื่อง From Law to Life หรือการเปลี่ยนกฎหมายให้กลายเป็นชีวิตจริงครับคือมันต้องจับต้องได้และใช้งานได้จริง
1: คำว่าเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นชีวิตจริงเนี่ยในทางปฏิบัติมันคือการทำอะไรคะ มีการรับฟังความเห็นอะไรงี้ด้วยหรือเปล่าม
2: ีแน่นอนครับงานนี้เขามี UD Clinic แล้วก็เวทีรับฟังเสียงประชาชนด้วยครับคือเขาเอาคนใช้งานจริงโดยเฉพาะคนตาบอดและคนพิการมาเป็นศูนย์กลางในการออกแบบเลยครับ
1: อ๋อคือไม่ใช่แค่ให้ใครก็ไม่รู้มานั่งคิดแทนแล้วใช่ไหมคะแต่เป็นการให้กลุ่มที่เจออุปสรรคมาบอกเองเลยว่าทางลาดลิฟต์หรือระบบนำทางที่ใช้งานได้จริงมันควรเป็นยังไง
2: ใช่เลยครับถ้าคนพิการใช้งานได้สะดวกคนทุกคนในสังคมก็ใช้งานได้ปลอดภัยเหมือนกันครับเนี่ยแหละครับคือแก่นแท้ของ Universal Design
1: เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วอยากสอบถามข้อมูลสิทธิต่างๆหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้เลยนะคะจดเบอร์ไว้นะคะ044-353-452หรืออีกเบอร์คือ081-616-2399ค่ะ
2: ครับขอทวนเบอร์อีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับโทรไปสอบถามกันได้เลย
1: ใช่ค่ะยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ก่อนจบวันนี้ผมอยากชวนคิดแบบนี้นะครับลองนึกดูว่าถ้าเราออกแบบพื้นที่สาธารณะทุกแห่งด้วยหลัก Universal Design ตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันจะเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่หลายคนฝันไว้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากค่ะถ้าเราแก้ที่ต้นตอจริงๆความพิการอาจจะไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตอีกต่อไปเลยนะคะ
2: ครับผมได้ข้อมูลกันไปแบบครบถ้วนเลยทั้งสภาพอากาศแล้วก็นโยบายดีๆแบบนี
1: ้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องสิทธิของเงินซ่อมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุหากพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550และอนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551คนพิการได้รับสิทธิสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งครอบคลุมวิถีชีวิตคนพิการตั้งแต่เกิดจนตายรวมอย่างน้อย9ประการหนึ่งในนั้นคือสิทธิว่าด้วยการบริการสวัสดิการสังคมคือคนพิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผลเช่นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่บ้านหรือสถานที่พักเป็นต้นวันนี้เราจะมาเล่าถึงกรณีที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุสามารถขอเงินซ่อมบ้านได้โดยจะพิจารณาตามรายสิทธิโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผก.มีงบประมาณสำหรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายคนพิการถึงแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนไม่มากแต่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ครอบครัวละไม่เกิน 40,000 บาทโดยผู้พิการสามารถประสานขอความช่วยเหลือตลอดทั้งปีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผม.จ.ทุกจังหวัดและที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผก.หรือหากเกิดกรณีภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมลมพายุจนทำให้ที่พักอาศัยได้รับความเสียหายก็สามารถยื่นเรื่องของบประมาณซ่อมแซมที่พักอาศัยได้เช่นกันนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำหรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อได้รับสนับสนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการไม่เกิน 40,000 บาทนั้นคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีบัตรประจำตัวคนพิการมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการไม่เอื้อต่อการดำรงชีพและมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเช่นเดียวกับผู้สูงอายุก็สามารถขอรับการสนับสนุนเงินซ่อมแซมจำนวนไม่เกิน 40,000 บาทได้เช่นกันโดยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิมีฐานะยากจนหรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอทางนี้การได้รับสิทธิ์ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการและผู้สูงอายุนั้นจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีโดยมีเจ้าหน้าที่ผม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่อปท.ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้งนี้หากประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสปส.ผ่านสายด่วนผม.โทร1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงโดยมีขั้นตอนการพิจารณาคือคนพิการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือสาขาจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพิจารณาอนุมัติแจ้งผลการอนุมัติก่อนจะเข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดคนพิการจะต้องยื่นคำร้องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจากนั้นจะส่งเรื่องให้อปท.ประสานให้อปท.หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบพร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจะต้องมีหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของกรณีเป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า6เดือนซึ่งได้ดำเนินการพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคนพิการเพื่อสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างตรงไปตรงมาและมีการดำเนินการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องไว้รอยต่อได้อย่างยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ไทยรัฐ www.radio.co.th
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเรมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ครับงานจากเพลงการต่อทุ่งเงินนะครับหยิบมาเป็นคนงานเพลงนะครับสร้างความสุขให้กับทุกท่านในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก38นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีนะครับที่ให้เกียรติรับสัญญาณเราณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอครับ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงและท้องถิ่นประทายครับ104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังแล้วก็ท่านผู้บริหารของทั้ง3สถานีครับที่ให้เกียรติให้เวลากับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับของทางสมาคมเราเองของทางองค์กรเครือข่ายพร้อมทั้งเกี่ยวกับทางสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับสวัสดิการต่างๆของสมาคมเองหรือว่าเกี่ยวกับของคนพิการของเรานะครับก็สามารถติดตามรับฟังก็ได้ในทุกๆวันตรงนี้นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับเวลาดีๆตรงนี้ต้องขออภัยหอบนิดนึงนะครับพอดีวิ่งขึ้นวิ่งลงพอดีด้านล่างมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนะครับเพื่อเสริมกำลังนะครับในกรณีที่เส้นหลักล่มก็ยังเราก็ยังมีอินเทอร์เน็ตเส้นสำรองเพื่อออกอากาศนะครับให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org เข้าไปแล้วคลิกไปที่สถานีทั้งหมดนะครับแล้วค้นหาอาจจะพิมพ์คำว่านครราชสีมาก็ได้นะครับก็จะมีสถานีในจังหวัดนครราชสีมาขึ้นมาก็จะมีไม่ว่าจะเป็น KRB Radio ของเรานะครับเป็นท้องถิ่นประทายหรือว่าจอมสุรางเรดิโอก็สามารถติดตามรับฟังทุกๆรายการของทุกๆสถานีกันได้นะครับผ่านเว็บไซต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่อยากติชมรายการอยากแก้ผลการรับฟังนะครับว่าฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่นะครับอยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้หรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆของสมาคมการสมัครสมาชิกการขอรับสวัสดิการการขอรับบริการประสานส่งต่อนะครับต่างๆนะครับหรือว่าสวัสดิการต่างๆจากทางภาครัฐที่เกี่ยวกับคนพิการเรานะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผ่านหน้าไมค์ตรงนี้ก็ได้นะครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ได้มีการเปิดให้ลงชื่อขอเข้าร่วมนะครับสำหรับโครงการของทางมูลนิธิของเราที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขอเชิญคนตาบอดทั่วประเทศครับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนเรื่องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดโดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่18-20กันยายน2569นี้ครับจัดขึ้นที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะครับรวมถึงการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเกษียณอย่างมั่นคงโดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นะครับนี่คือจุดประสงค์ของโครงการนี้ที่เราจะจัดขึ้นโดยเราเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมา15กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่15สิงหาคมเท่านั้นนะครับเปิดรับ1เดือนนะครับสามารถลงชื่อกันได้ผ่านทางเพจนะครับทางจะมีโพสต์อยู่นะครับก็ในโพสต์ก็จะมีลิงก์ Google Form สามารถกรอกข้อมูลได้นะครับตรงนี้หรือว่าท่านใดไม่สามารถกรอก Google Form ได้นะครับไม่สะดวกกรอกก็สามารถโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางมูลนิธินะครับให้เจ้าที่เรากรอกข้อมูลให้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์044353452ครับ044353452กด0ติดต่อสมาคมแล้วก็กด1นะครับขออภัยกด0ติดต่อสมาคมแล้วก็รวมถึงหมายเลขมือถือนะครับก็มีเช่นกัน0834569151ครับ0834569151โทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาเราหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศนะครับต่างๆตามวันสำคัญต่างๆนะครับก็สามารถลงชื่อมาได้ตามเมื่อสักครู่นี้นะครับตรวจสอบข้อมูลและมีผู้ลงชื่อมาประมาณ120กว่าท่านแล้วนะครับแต่ก็ยังพอเหลือที่ว่างอยู่นะครับก็เกือบ80ที่นะครับท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้โดยเฉพาะสมาชิกในจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับก็รีบตัดสินใจรีบลงชื่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูสมาชิกของสมาคมเราในจังหวัดนครราชสีมายังน้อยอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากต่างจังหวัดซะเยอะเลยนะครับจากไกลสุดที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับเพิ่งลงชื่อหยกๆเลยนะครับเมื่อช่วงประมาณก่อน15นาฬิกาก่อนเข้ารายการมาจากยะลานะครับลงชื่อมาแล้วนะครับก็ท่านใดที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนการออมเงินต่างๆก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมกันได้นะครับทางประทายทางนวลแดงยังไม่มีชื่อเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลงชื่อกันมาได้เหลืออีกประมาณ80ที่เท่านั้นนะครับโดยในกิจกรรมตรงนี้ก็จะมีทั้งผู้มีประสบการณ์นะครับทั้งด้านของภาครัฐภาคเอกชนนะครับสถาบันการเงินต่างๆมาให้ความรู้ด้านของการออมเงินนะครับของคนตาบอดเราแล้วก็คนตาบอดที่มีความประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ท่านได้รับฟังกันนะครับตลอด3วันครับ18 19 20กันยายน2569นะครับใครสนใจนะครับลงชื่อได้ในกิจกรรมเราก็จะมีอาสาสมัครนะครับดูแลตลอดงานนะครับการเข้าห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยกมือแจ้งกับน้องๆอาสาเราได้นะครับในวันงานตรงนั้นหรือว่าอาหารการกินเราก็ฟรีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามีค่าพาหนะให้ท่านด้วยนะครับนอนโรงแรมทานฟรีนะครับอาหารกลางวันอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารเบรกอีก2มื้อนะครับทานฟรีทั้งหมดแล้วก็หลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีค่าพาหนะให้ท่านกลับไปด้วยนะครับก็เชิญชวนมากันเยอะๆนะครับกับโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยการนำของท่านประธานมูลนิธินะครับท่านสุบินไปขุนทศวันนี้ทางมูลนิธิก็ได้เพิ่งลงพื้นที่ไปนะครับแถวตัวสำนักงานเรานะครับก็คือบ้านหนองสองห้องหมู่4ตำบลหนทะเลตรงนี้แหละนะครับโดยลงไปที่ด้านของเทศบาลตำบลทะเลนะครับกับทางมูลนิธิเราก็ได้ประสานกันนะครับเรื่องของคนตาบอดที่มีความยากไร้ยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับที่อยู่ในตำบลหัวทะเลก็ได้ลงไปดูแลเบื้องต้นนะครับก็มีความยากลำบากในทั้งครอบครัวแล้วก็ทางมูลนิธิก็จะได้ดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับตอนนี้คุณลุงทราบว่าคุณลุงมีบัตรคนพิการแล้วแต่เป็นบัตรคนพิการประเภท3นะครับคือด้านการเคลื่อนไหวเพราะว่าคุณลุงท่านก็อาจจะพิการหลายด้านนะครับก็แต่ว่านอกจากการเคลื่อนไหวและตาท่านก็มองไม่เห็นแต่ว่าในบัตรไม่ได้ระบุเนื่องจากการให้ความเห็นนะครับอาจจะไม่ได้เห็นโดยประจักษ์นะครับก็เราก็จะช่วยเหลือต่อไปนะครับเพื่อที่
ในอนาคตท่านก็จะได้เป็นสมาชิกของทางสมาคมเรามีสวัสดิการเพิ่มเติมนะครับด้านของค่ารักษาพยาบาลด้านของในกรณีที่บิดามารดาคู่สมรสเสียชีวิตนะครับหรือว่าในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตเองญาติสามารถเบิกได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ทางสมาคมเราก็จะช่วยเหลือดำเนินการในระดับต่อไปนะครับท่านที่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธินะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับผ่านทางหมายเลขบัญชีของมูลนิธินะครับชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขบัญชี665-036-6363นะครับ665-036-6363บัญชีของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดช่วยเหลือคนตาบอดยากไร้ยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็นอกจากเคสนี้แล้วก็ยังมีวันที่22นะครับก็จะพาคุณลุงสวัยไปตรวจรักษาด้านของหูตึงนะครับนอกจากท่านจะตาบอดแล้วยังมีอาการด้านหูเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่สูงอายุขึ้นนะครับก็เราจะนำท่านไปรักษากันในวันพุธนะครับที่จะถึงนี้วันที่22นี้ก็ติดตามบรรยากาศผ่านทางเพจของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมซึ่งเป็นเหมือนองค์กรแม่นะครับของทั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเองหรือว่าเป็นองค์กรแม่ของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งทางสมาคมเราก็มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งถือว่ามีมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับณตอนนี้มากกว่า 12,000 คนนะครับมากที่สุดในประเทศไทยแต่ก็คนตาบอดที่จะได้รับการพัฒนายังมีค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับจำนวน 12,000 คนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำนะครับทางสมาคมของเราก็เป็นองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับก่อตั้งขึ้นโดยคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดผู้หนององนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.วิริยะ นามสิริพงพันธ์นะครับผู้สองผู้ร่วมก่อตั้งนะครับตั้งแต่ปี2541เพื่อในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูนะครับสมรรถภาพของคนตาบอดเรานะครับให้สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถต่อยอดในการดำรงในการประกอบอาชีพนะครับดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ในอนาคตนะครับนี่ก็คือภารกิจของเราแต่ในการจะสามารถเดินทางต่อไปได้นะครับจะสามารถทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงนะครับในแต่ละครั้งในการดำเนินการต้องใช้งบประมาณนะครับในการดำเนินการซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐนะครับเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จึงต้องมาขอรับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่คนหาคนตาบอดนั้นพัฒนานะครับตรงนี้เราต้องออกค่าใช้จ่ายเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับในแต่ละเดือนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทนะครับก็ท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนอยากสนับสนุนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้นะครับข้าวสารอาหารแห้งเคียมพูสระผมสบู่ยาสีฟันนะครับตรงนี้ถ้ามีบริจาค กันเข้ามามากแล้วก็จะส่งต่อให้กับสมาชิกของเราที่มีความยากไร้มีความขาดแคลนนะครับหรือว่าบางส่วนก็จะเก็บไว้ให้บริการกับสมาชิกที่อยากจะมาขอพักชั่วคราวนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็จะหรือว่าอาจจะใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมได้เพิ่มเติมนะครับก็บริจาคกันเข้ามาได้เป็นสิ่งของมาบริจาคที่สำนักงานเรานะครับสำนักงานเราตั้งอยู่ที่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา3หน่วยงานนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับสามารถ
เข้ามาได้เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300 เมตรเกือบสุดซอยของเราเป็นตึก3 ชั้นอยู่ขวามือนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้เปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกบริจาคมาบริจาคถึงที่นะครับอยากเป็นการโอนเงินบริจาคก็ได้เช่นเดียวกันร่วมสนับสนุนสมาคมก็ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้ามาที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีเรียกว่า QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็081-616-2399นะครับ081-616-2399หรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับติดตามข่าวสารของเราได้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพิมพ์ใน Facebook ได้เลยช่องเพจจริงนะครับต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับแล้วก็จะมี LINE Official นะครับ @nmabconnect นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึง Instagram @tabord.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดตรงนี้ก็สามารถติดตามกันได้หรือว่าติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับในทุกๆช่วงเวลาที่ออกอากาศนะครับอย่างเช่นในช่วงบ่ายนี้ก็ติดตามได้ในช่วงบ่าย3-4 โมงเย็นทุกๆวันนะครับในการออกอากาศผ่านทั้ง3สถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 หรือว่าท้องถิ่นประทาย 104.50 นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตรงนี้นะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับทางฝั่งวิทยุภาคพื้นแล้วก็ไม่ทิ้งนะครับเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาคนตาบอดที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ผู้ที่สนใจในการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเรานะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่วงเวลาในทุกช่องทางที่ทางเราออกอากาศนะครับย้ำกันอีกครั้งครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471นะครับ081-510-9471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล่าสุดนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมคว้า2รางวัลใหญ่บนเวทีวิชาการระดับภูมิภาคจากการประกวดโครงการวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีสาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภูมิภาคภาคเหนือโดยนายวัชรพงษ์เจเรลซีเนียของคณะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานสร้างสรรค์สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมเพื่อเว้นคืนและฟื้นฟูระบบนิเวศชุ่มน้ำป่าพลุควนเคร็งตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเนียร์ของคณะอีกคนนางสาวลินยพัฒน์อัครธรรมศิลป์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากผลงานวิทยานุพนธ์แนวคิดยั่งยืนสถาปัตยกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าสะพานเขียวเหตุผลที่เลือกสะพานเขียวเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแต่กลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อเชื่อมคนกับธรรมชาติจึงได้นำเสนอแนวคิดให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมากกว่าทางเดินเชื่อมสวนคือเป็นโครงสร้างนิเวศเมืองเพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่สีเขียวเชื่อมเมืองคนและป่าเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนสำหรับโครงการประกวดวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีเป็นวิธีระดับประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของสภา

0: ชนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หากรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ

0: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
4: ตอนเอามือซุกหีบ
3: งานเฟรชที่ไหน
5: เฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้ยคอยตั้งนาน
6: เป็นไรกันแกนหน้าตาตื่นมาเชียว
7: ไปดักหนูน่ะสิคนทะเลาะกันอ่ะเราไปห้ามกันมา
6: ไปสิไป
5: อย่าเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวก็โดนลูกหลงหรอก
6: คงไม่เป็นไรละมั้งคนกันเองทั้งนั้น
5: อ้าวหน้าไปโดนอะไรมาแล้วคะหน้า
7: โดนลูกหลงอย่างที่เสเอมเตือนนั่นแหละ
5: เอามือซุกหีบแท้ๆพี่สองคนเนี่
7: ยไม่ได้ซุกอะไรทั้งนั้นอ่ะมือพวกนั้นอ่ะมันหลงมาซุกอ้อยตรงหน้าพี่สองคน
6: แหมเข้าใจหาสำนวนมาใช้ซ้ำเติมพวกพี่นะ
5: ก็สำนวนเอามือซุกหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับที่พี่แก่นกับพี่ใต้ทำเลย
6: รู้แล้วจ้าแม่เจ้าสำนวนคราวหน้าพี่ไม่เอามือไปซุกหีบที่ไหนอีกแล้ว

0: นี่เธอเมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคนนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนป้องกันพยาธิใบไม้ตับลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาปลาส้มปลาจ่อมและปลาร้าดิบเนื่องจากอาจได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีขอให้ยึดหลักกินสุกสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารด้วยความร้อนทุกครั้งและผู้ที่มีประวัติรับประทานปลาดิบควรเข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไข่พยาธิและรับการรักษาอย่างถูกต้องโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิและปรุงไม่สุกเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวนาและปลากระสูบซึ่งเมื่อตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีหากติดเชื้อเป็นเวลานานหรือได้รับเชื้อซ้ำหลายครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการหมักการดองการแช่น้ำปลาเกลือน้ำมะนาวหรือเครื่องปรุงรสต่างๆไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงเช่นต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีหรือใช้ไมโครเวฟกำลังไฟ800วัตต์อย่างน้อย10นาทีเพื่อทำลายตัวอ่อนพยาธิทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนงดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายลงแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิสำหรับผู้ที่เคยรับประทานปลาดิบเป็นประจำควรเข้ารับการตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขและหากพบพยาธิควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและไม่ส่งเสริมหรือชักชวนเด็กและเยาวชนรับประทานอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรพบแพทย์เช่นมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องอืดตับโตอาหารไม่ย่อยจุกเสียดและรู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้าคือนะ

0: ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตนิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีจ้าน้องต้น
1: พี่หนูครับวันนี
2: ้ผมขอหยุดงานสักครึ่งวันนะครับ
1: เพราะแต่เช้ามาเนี่ยผมเข้าห้องน้ำมา3รอบแล้ว
2: สงสัยจะท้องร่วงแน่เลยครับ
3: ถ้าท้องร่วงจริงพี่ว่าคงไม่ดีแน่ไปโรงพยาบาลเถอะ
0: ว่าแต่ว่าต้นไปกินอะไรมาถึงมีอาการอย่างนี
1: ้ก็เมื่อวานน่ะสิครับสงสัยผมจะทานส้มตำเผ็ดมากไปหน่อย
2: ก็เลยท้องร่วงแบบนี้ครับ
0: ถ้าทานส้มตำเผ็ดมากๆแค่นั้นเนี่ยพี่ว่าต้นน่าจะท้องเสียมากกว่านะ
2: แต่เอ๊ท้องเสียกับท้องร่วงมันไม่เหมือนกันหรอครับผมนึกว่ามันเหมือนกันสิ
3: ไม่เหมือนกันจ้ะ
0: ถ้าท้องเสียจะถ่ายอุจจาระกระปริบกระปรอยถ่ายบ่อยแล้วก็ถ่ายเหลวกว่าปกติอาจจะมีอาการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ร่วมด้วยแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักจ้ะมักเกิดจากการกินอาหารเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวมากเกินไปหรือกินอาหารผิดสำแดงทำให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นจึงถ่ายอุจจาระบ่อยส่วนท้องร่วงเป็นอาการท้องเดินอย่างแรงถ่ายอุจจาระบ่อยมากเหลวจนเป็นน้ำกลั้นอุจจาระแทบจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีพิษมากอย่างเช่นเชื้อซาโมเนลล่าหรือเชื้ออะฮิวาตักกะโรคแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งนะซึ่งใกล้เคียงกับสองคำแรกก็คือท้องเดิน

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครมหามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยามวันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน

0: ที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะชวนกันมาหาคำตอบค่ะว่าทำไมทะเลถึงเป็นสีฟ้าแน่นอนค่ะว่าทะเลในภาพจำของทุกคนนะคะก็คือเป็นสีฟ้าเนาะมันอยู่ในความทรงจำว่าเวลาเราวาดรูปเนี่ยท้องทะเลก็จะเป็นสีฟ้ามีพื้นดินเป็นสีน้ำตาลพื้นหญ้าสีเขียวใช่ไหมคะท้องฟ้าสีฟ้าดวงอาทิตย์สีแดงพระจันทร์สีเหลืองแต่แน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราเห็นของจริงอะเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เป็นสีแดงบางทีมันก็เป็นสีเหลืองบางทีก็เหลืองอ่อนเหลืองเข้มบางทีก็ส้มบางทีก็ขาวเลยนะคะหรือว่าดวงจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีเหลืองแต่กลับเป็นสีขาวนวลแต่บางทีก็มีสีอื่นได้บ้างหรือทะเลเองหลายคนอาจจะเคยเห็นว่ามันไม่ใช่แค่สีฟ้ามันมีทั้งเป็นสีฟ้าใสๆเป็นสีอมเขียวบ้างเป็นสีอมสีน้ำตาลบ้างถ้าหากว่าเราอยู่ทะเลที่ใกล้ๆกับปากแม่น้ำเราก็อาจจะเห็นสีออกน้ำตาลหรือว่าสีเทาขุ่นก็ได้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้เกิดสีแล้วก็ทะเลที่เราเห็นเป็นสีฟ้าคงต้องมีตะกอนอะไรบางอย่างที่มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไงถ้าหากว่าเราตักน้ำทะเลขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสีฟ้ามันเป็นสีใสตามปกติเนี่ยแหละค่ะถ้าหากว่าเรากรองเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกมันไม่ได้มีสีฟ้าแล้วทำไมหรือว่าเป็นเพราะพื้นพื้นทะเลก็ไม่ได้เป็นสีฟ้าใช่ไหมคะพื้นทะเลเป็นพื้นทรายเป็นพื้นหินที่ไม่ได้เป็นสีฟ้าแต่สาเหตุจริงๆที่ทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรามองไม่เห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรามองเห็นแสงสะท้อนจากผลจากปรากฏการณ์นี้ค่ะซึ่งแสงสะท้อนนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าอ่ะเราต้องไปเริ่มต้นจากแสงก่อนค่ะแสงจากแหล่งกำเนิดหลักของเราก็คือดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกใช่ไหมคะตกกระทบกับสิ่งต่างๆก่อนที่จะสะท้อนกลับมาที่ดวงตาของเราทำให้เราเห็นสีสันต่างๆแต่สำหรับน้ำทำให้เกิดการกระเจิงค่ะทำให้แสงเกิดการกระเจิงเมื่อแสงเดินทางมาตกกระทบแล้วแสงบางส่วนจะผ่านเข้าไปในนั้นและเกิดการหักเหมากบ้างน้อยบ้างในมุมต่างๆค่ะแล้วมันก็จะมาตกกระทบและเนื่องจากแสงที่มีช่วงคลื่นสีน้ำเงินนะคะที่มีความยาวคลื่นสั้นเกิดการกระเจิงในน้ำได้ดีที่สุดแต่ดูดกลืนไว้ได้น้อยที่สุดค่ะจึงทำให้น้ำมีสีน้ำเงินหรือสีฟ้าค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะบางส่วนที่ตกกระทบผิวน้ำแล้วไม่ได้ส่องผ่านลงไปแต่กลับสะท้อนพื้นผิวนะคะสะท้อนบริเวณพื้นผิวหากมันเดินทางเข้าสู่ดวงตาของเราก็จะเห็นผิวน้ำสะท้อนแสงออกมาอย่างเช่นผิวของน้ำทะเลซึ่งระยิบระยับตามแรงคลื่นนั่นเองถ้าหากเปรียบแม่สีของแสงนะคะคือน้ำเงินแดงและเขียวกลุ่มของช่วงแสงที่มีสีแดงและเขียวเนี่ยจะถูกดูดซับได้ดีที่สุดค่ะจึงสะท้อนแต่ช่วงคลื่นสีน้ำเงินออกมาทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินแล้วทำไมทะเลบางช่วงถึงมีสีเขียวมีสีน้ำเงินมีสีฟ้าที่แตกต่างออกไปนั่นก็เกิดจากความลึกความตื้นของพื้นทะเลค่ะของน้ำทะเลนี่แหละแล้วก็สิ่งเจือปนต่างๆที่อยู่ในน้ำทะเลทะเลส่วนที่ลึกกว่าจะอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินมากกว่าค่ะมักจะมีสิ่งเจือปนที่น้อยกว่าแสงที่กระเจิงแล้วก็สะท้อนมาสู่ตาเราจะเป็นสีน้ำเงินที่เข้มกว่าส่วนที่เป็นทะเลที่ตื้นแล้วก็ใกล้แผ่นดินมากกว่าค่ะสำหรับทะเลบางที่ที่เป็นสีเขียวก็อาจจะเกิดจากทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าหากน้ำทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแพลงก์ตอน แพลงก้อนเหล่านั้นนะคะจะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินแล้วก็สะท้อนแสงสีเขียวออกมาแทนจึงทำให้เราเห็นน้ำทะเลนั้นน่ะเป็นสีอมเขียวค่ะจะเห็นได้ว่าสีของน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำก็แบ่งได้เป็นกลุ่มแพลงก้อนสารอินทรีย์ต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำแล้วก็กลุ่มตะกอนแขวนลอยที่อยู่ในน้ำค่ะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เราเห็นน้ำมีสีที่แตกต่างออกไปจากน้ำทะเลที่เป็นสีปกติของทะเลน้ำลึกสีของน้ำทะเลที่เราเห็นไม่ได้มาจากการสะท้อนของทะเลกับท้องฟ้าเพราะว่าท้องฟ้าและทะเลต่างมีแนวทางในการกระเจิงแสงเป็นของตัวเองโมเลกุลของอากาศกระจายแสงช่วงสีฟ้าออกมาได้มากกว่าทำให้มันมีสีฟ้าแต่น้ำทะเลดูดกลืนแสงช่วงสีน้ำเงินเอาไว้น้อยกว่าทำให้มันกระจายแสงสีน้ำเงินออกมามากกว่าแม้ว่าจะดูฟ้าเหมือนกันแต่การเกิดสีของท้องฟ้ากับน้ำทะเลก็แตกต่างกันนะคะนอกจากว่าบางครั้งสีของท้องฟ้าและสีของทะเลอาจจะเหมือนกันบ้างในบางสถานที่หรือว่าในบางเวลาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดสีของท้องฟ้าแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยเกิดจากการกระเจิงของแสงแต่มีแนวทางในการกระเจิงของแสงที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะจึงทำให้เราเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าแล้วก็ฟ้าที่ต่างกันด้วยเนาะบางทีก็ฟ้าบางทีก็น้ำเงินเข้มบางทีก็เป็นเขียวๆนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะว่าทำไมเราถึงเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: เด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนน่าเบื่อจังเลยไปฟังกันเลยค่ะ
1: ในวันธรรมดาธรรมดาที่คุณพระอาทิตย์ยังคงขึ้นมาทักทายทุกคนทางทิศตะวันออกเสมอแต่สำหรับบางคนแล้วมันไม่ใช่วันธรรมดาธรรมดาเอาเสียเลยแต่มันกลับเป็นวันที่น่าเบื่อจังเลย
2: เป็นอะไรของเธอเจ้าลิงจ
0: ๋อฉันน่ะรู้สึกว่าวันนี้มันน่าเบื่อจังเลยนะสิทำไมนะทำไมวันนี้มันเบื่อเบื่อโอ้ย boring น่าเบื่อ boring boring น่าเบื่อboring boring น่าเบื่อ
2: ใจเย็นๆฉันว่าเธอลองไปหาอะไรทำดูสิ
0: เอ้าฉันก็เล่นดนตรีอยู่กับเธอนี่ไงแต่มันก็น่าเบื่อจังเลยอ่ะ
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะเอางี้ฉันว่าเธอลองไปหาคุณป้านกน้อยดีกว่า
0: โหป้านกน้อยเหรอ
2: ใช่
1: แล้วเจ้ากระต่ายก็ชักชวนให้ลิงจ๋อไปหาป้านกน้อยที่บ้าน
0: คุณป้านกน้อยครับคุณป้านกน้อยครับคุณป้านกน้อย
2: เจ้าล
0: ิ
2: งจ๋อเธอจะตะโกนเสียงดังทำไมเนี่ย shout ตะโกน shout shout ตะโกน
3: shout shout
2: ตะโกนกริ่งที่หน้าบ้านก็มีกดตรงนี้สิ
4: โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเปิดประตูให
0: ้สวัสดีครับป้านกน้อย
4: เอ้านึกว่าใครลิงจ๋อกับเจ้ากระต่ายนี่เองมาๆๆเข้ามาในบ้านกันก่อน
2: ขอบคุณครับป้านกน้อย
4: แล้วนี่มาหาป้าถึงบ้านคิดถึงป้าละสิ
2: ใช่เลยครับ
4: น่ารักจริงๆเอ๊ะหรือว่ามีอะไรให้ป้าช่วยหรือเปล่าม
0: ีสิครับก็วันเนี้ยลิงจ๋อไม่รู้เป็นอะไรครับมันรู้สึกเบื่อเบื่อเบื่อไปหมดทุกอย่างเลยครับขนาดลิงจ๋อเนี่ยเล่นดนตรีกับกระต่ายก็ยังเบื่อเลยอะครับกระต่ายก็เลยชวนมาหาป้านกน้อยที่บ้านนี่แหละครับ
4: เป็นอย่างนี้นี่เองไหนลิงจ๋อลองเล่าให้ป้าฟังเพิ่มได้ไหมว่ามีอะไรที่วันนี้ลิงจ๋อทำแล้วรู้สึกเบื่อบ้าง
0: หัวได้เลยครับเรื่องน่าเบื่อของลิงจ๋อนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับพออาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยเนี่ยลิงจ๋อก็เริ่มเบื่อแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรดีลิงจ๋อเนี่ยก็เลยวิ่งไปที่สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยครับลิงจ๋อก็ทั้งเดินเล่นฟิ่งเล่นทั้งปีนกระโดดตีลังกาไม่ฮอตเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างในสนามเด็กเล่นเลยนะครับมันก็สนุกดีเลยครับนกน้อยแต่สักพักลิงจ๋อก็เบื่ออีกแล้วล่ะครับลิงจ๋อก็เลยไปชวนเจ้ากระต่ายเนี่ยไปช่วยกันรดน้ำผักเราช่วยกันรดน้ำผักทุกต้นทุกแปลงมันก็สนุกดีรู้สึกดีมากเลยนะครับเห็นผักสีเขียวสดชื่นแล้วสักพักเนี่ยลิงจ๋อก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะครับลิงจ๋อก็เลยชวนเจ้ากระต่ายไปร้องเพลงเล่นดนตรีกันครับเพลงนี้นะครับเอ้า
3: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมัน

0: ามากิน
1: เนี่ยนะครับมันก็สนุกมากเลยนะครับแต่แล้วอ่ะหลังจากนั้นลิงจ๋อก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะครับเห็นไหมล่ะครับป้านกน้อยทำอะไรนะก็น่าเบื่อไปหมดเลยครับมันน่าเบื่อจังเลยครับลิงจ๋อเบื่อมากเลยครับเบื่อเบื่อเบื่อจะทำยังไงให้หายเบื่อดีล่ะเนี่ย
2: ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะลิงจ๋อ calm down ใจเย็นๆ C A L M D O W N calm down ใจเย็น
0: ๆ C A L M D O W NCalm down ใจเย็น
3: ๆป้านกน้อยครับแล้วป้านกน้อยเนี่ยมีเรื่องที่รู้สึกเบื่อบ้างไหมครับ
2: มีสิจ๊ะเจ้าความรู้สึกน่าเบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนนะแต่ที่สำคัญนะเราจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังเบื่ออยู่แล้วเราจะทำยังไงกับความเบื่อนั้นเอาอย่างนี้วันนี้ป้าอยากจะชวนพวกเธอมาเล่นอะไรง่ายๆสนุกสนุกกันเอาไหม
0: ดีครับ
2: เอาล่ะเด็กๆยืนขึ้นนะแล้วก็ให้แขนทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ข้างลำตัวเราจากนั้นเราก็จะค่อยๆหายใจเข้า inhale i n h a l e inhale หายใจเข้า
0: i n h a l e inhale หายใจเข้า
2: ใช่ช้าๆไปพร้อมๆกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปบนฟ้าให้สุดแขนเลยนะจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆหายใจออก exhale หายใจออก e x h a l e exhaleหายใจออก
0: E X H A L E Exhale หายใจออก
2: ช้าๆพร้อมกับค่อยๆลดแขนของเราลงมาไว้ที่ข้างลำตัวเหมือนเดิมโอเคอีกทีนะหายใจเข้ายกแขนสุดเลยหายใจออกค่อยๆลดแขนลงสม่ำเสมอด้วยนะอ้าวอีกทีนึงเข้าปล่อยตัวตามสบายยกแขนขึ้นแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกนานแล้วเป็นยังไง
1: โอ้โหสบายดีจังเลยครับได้ทำอะไรแบบนี้บ้างก็ช่วยให้หายเบื่อดีเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: นะจริงๆแล้วเนี่ยความเบื่อก็มีประโยชน์นะเนี่ยความเบื่อเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราได้กลับมาพักก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ให้เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงที่เราจะได้ค้นหาความสนใจใหม่แล้วก็หาความสนุกใหม่ๆเหมือนกับเรากำลังได้พัฒนาตัวด้วยนะ
1: โอ้จริงด้วยครับเวลาลิงจ๋อรู้สึกเบื่อขึ้นมาทีไรสักพักลิงจ๋อก็จะไปหาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็หายเบื่อครับแล้วสักพักก็เบื่ออีกแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็เบื่ออีกเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับ
2: เห็นไหมความเบื่อเนี่ยไม่เป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กๆแล้วนะความเบื่อไม่ใช่เรื่องต้องอดทนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่ต้องรีบแก้ไขนะเดี๋ยวความเบื่อก็จะพาเด็กๆลุกขึ้นไปสู่โลกใหม่ได้เสมอจ้า
3: ความรู้สึกเบื่อเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้น่าเบื่อเลยนะครับจริงไหมลิงจ๋ออ
1: ืมจริงลิงจ๋อเนี่ยต้องขอบคุณป้านกน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าลิงจ๋อเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแวะมาหาป้านกน้อยใหม่นะครับ
4: ได้เลย มาหาให้เบื่อไปเลยลูก
5: รับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแหละกี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกัน

0: ัสดีค่ะพี่ๆที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่ๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนามี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์

0: ข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
0: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
0: เรื่องเป๊ะๆที่เรารู้เท่าทัน
1: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
2: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
3: อยู่ด้วยกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะมาร่วมกันตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะมาเช็คเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะแชร์กันไปเยอะเลยนะคะกับเรื่องของการเคลือบสูติบัตรค่ะความจริงเรื่องของการเคลือบสูติบัตรเนี่ยพูดกันมานานแล้วล่ะค่ะว่าการเคลือบสูติบัตรจะทำให้เอกสารเป็นโมฆะแต่ช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นการออกมาพูดถึงกันมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะจนล่าสุดค่ะทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าการที่เรานำสูติบัตรไปเคลือบนะคะทำให้เอกสารเป็นโมฆะจริงหรือไม่สูติบัตรค่ะเป็นเอกสารทางทะเบียนราษฎร์นะคะที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกเป็นเอกสารให้แก่ผู้แจ้งการเกิดตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ค่ะการเคลือบเอกสารสูติบัตรไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เอกสารเป็นโมฆะค่ะก็คือการเคลือบเอกสารสูติบัตรเนี่ยนะคะไม่เป็นโมฆะนั่นเองถ้าหากว่าเอกสารสูติบัตรนี้ออกโดยชอบตามกฎหมายนะคะและสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆและขอรับสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดให้ได้ค่ะที่มันมีประเด็นก็เพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะเอกสารสูติบัตรเนี่ยนะคะถ้าหากว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายทะเบียนค่ะจะต้องมีการแก้ไขลงไปบนเอกสารนั่นเองแต่พอมีการเคลือบเอกสารแล้วนายทะเบียนจะทำอย่างไรในปัจจุบันค่ะกรมการปกครองได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าถ้าหากว่าเรานำเอกสารสูติบัตรไปเคลือบภายหลังมีเหตุต้องแก้ไขสูติบัตรประชาชนสามารถนำเอกสารนี้ไปให้กับนายทะเบียนนะคะเพื่อทำการแก้ไขได้โดยนายทะเบียนจะใช้ปากกาเคมีชนิดที่ลบไม่ได้ในการแก้ไขให้หรือนายทะเบียนนะคะจะมีการคัดและรับรองสำเนาคำร้องทร.31ที่มีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขรายการในสูติบัตรมอบให้แก่ผู้ร้องนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับตัวสูติบัตรใบเดิมที่มีการเคลือบพลาสติกไว้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากใครนะคะที่แชร์กันมาบอกว่าการเคลือบสูติบัตรทำให้เอกสารเป็นโมฆะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเพราะว่าทางกรมการปกครองบอกว่าก็เคลือบได้แต่ถ้าหากมีการแก้ไขเนี่ยก็จะมีวิธีการของนายทะเบียนต่อไปนั่นเองค่ะแล้วมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์

ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตทลายโรงแรมโนมินีต่างชาติไร้ใบอนุญาตเร่งสอบเพิ่ม360บริษัทนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านโนมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายการลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทีมการปกครองถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดระเบียบในทุกมิติซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายทางเจ้าพนักงานกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปในส่วนโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจเพิ่มเติมทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางเป็นโนมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลเข้าข่ายโนมินีได้มีการขยายผลสืบสวนจาก300กว่าแห่งส่งผลส่งเรื่องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตรวจสอบ353แห่งและอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอีก38แห่งซึ่งจากการประสานงานตรงกับเลขาธิการ BOI ทำให้ทราบผลสถานะบริษัทต่างชาติได้อย่างรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงพบเพียง8บริษัทเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษในส่วน307รายไม่มีสิทธิจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดทันทีแนวทางนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลในการคัดกรองข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อื่นต่อไปทั้งนี้การดำเนินการต้องบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อไม่ให้จบแค่การเพิกถอนสิทธิ์แต่ต้องขยายผลสืบเส้นทางการเงินค้นหาผู้อยู่เบื้องหลังรวมถึงตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินคนไทยที่มีชื่อถือหุ้นแทนด้วยส่วนการจดทะเบียนสถานประกอบการและโรงแรมจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาใบอนุญาตที่ตกค้างกว่า600แห่งโดยสามารถระบายใบอนุญาตสำหรับโรงแรมขนาดเล็กและดำเนินการใบอนุญาตประเภทที่1ถึง4สำเร็จไปแล้วเกือบ100แห่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด

0: กว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ใบพลู
10: วันนี้เรามาเล่นทายกันไหมวันก่อนเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยทายชื่อผลไม้กันวันนี้เรามาทายชื่อผักกันดีกว่า
11: เอาชื่อถั่วดีไหมมีหลายอย่าง
12: อ้าวก็ได้ไม่รู้ว่าฉันจะตอบได้ไหมเนี่ย
10: เรามาผลัดกันบอกชื่อถั่วกันทีละชื่อนะ
11: ถั่วฝักยาวถั่วงอก
12: ถั่วพลู
10: ถ้าแต้มพูดผิดถั่วพลูไม่มีมีแต่ถั่วพู
12: อ้าวก็วันก่อนฉันเห็นป้าแม้แกบอกหลานว่าไปเก็บใบพลูมาให้ป้ากินกับหมากหน่อยฉันก็นึกว่าถั่วพลูก็ออกเสียงเหมือนใบพลูไม่ใช่หรอ
10: ถั่วพลูเป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่งฝักมีครีบตามยาว4ครีบส่วนใบพลูเป็นใบของไม้เถาชนิดหนึ่งมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคน

0: ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หนูคะไม่รู้พี่ทินไปโกรธใครมาค่ะแต่เช้าเลยเดินเข้าบริษัทมาหน้าตาบูดบึ้งทำท่าทางฟึดฟัดด้วยนะคะเหมือนจะไปมีเรื่องกับใครยังไงอย่างนั้นนะคะ
1: จริงเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปดูซะหน่อยละเป็นอะไรนะพี่ชายเรา
2: พี่ทินคะได้ข่าวมาว่าอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วนะคะจะได้สดชื่น
3: ขอบใจจ้ะ
2: เห็นน้องๆบอกว่าพี่ทินสุดหล่อไม่รู้ไปโกรธใครมาออกยักษ์ออกขนตั้งแต่เช้าเลย
3: นี่น้องหนูครับมาว่าพี่เป็นยักษ์เป็นขนเหรอ
2: ว้าวค่ะหนูไม่ได้ว่าพี่ทินเป็นยักษ์เป็นขนนะคะออกยักษ์ออกขนเป็นสำนวนไทยค่ะ
4: สำนวนออกยักษ์ออกขนมาจากการเล่นขนออกยักษ์หมายถึงออกท่ายักษ์ซึ่งมีท่าเต้นโครมครามเมื่อใช้เป็นสำนวนออกยักษ์ออกโขนมี2ความหมายความหมายที่1หมายถึงการเล่นสนุกอึกทึกคลึกโครมอยากออกท่ายักษ์ในการเล่นโขนมักใช้กับเด็กที่เล่นขนองเช่นเด็กผู้ชายชอบเล่นออกยักษ์ออกโขนความหมายที่2หมายถึงทำท่าและออกเสียงตึงตังด้วยความโกรธเช่นวันนี้หัวหน้าโกรธใครมาก็ไม่รู้ออกยักษ์ออกโขนแต่เช้าเลย
3: ก็ไม่ถึงก็โกรธหรอกนะแค่อารมณ์เสียกับคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
2: อารมณ์เสียไม่ดีต่อสุขภาพจิตนะคะที่สำคัญจะทำให้แก่เร็วด้วยนะ

0: จริงเปล่างั้นอารมณ์ดีละทำงานต่อ
1: กลัวแก่ละสิ
0: แน่นอนเด็กยังเด็กยังเด็กยัง
1: อย่าลืมดื่มน้ำพี่หนูเอามาให้ด้วยนะคะไปทำงานดีกว่า
0: ขอบคุณครับพี่หนูครับต้องอารมณ์ดีสินะ

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึงระดับอันตรายทั่วญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าดูเหมือนว่าฤดูฝนจะสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและโทไกทางการได้ออกประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกในหลายพื้นที่เมื่อเวลา 15:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาในเมืองโคชูจังหวัดยามานาชิ 38.6 องศาในเมืองโตโยตะจังหวัดไอจิและ 38.5 องศาในเมืองฮาโตยามะจังหวัดไซตามะส่วนในใจกลางกรุงโตเกียวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือให้เพียงพอนอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเป็นเวลานานและควรดูแลเด็กทารกและผู้สูงอายุเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีเป็นคืนที่9ติดต่อกันสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:00 ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ศูนย์บัญชาการทหารของอิหร่านสถานที่ป้องกันภัยทางอากาศและเฝ้าระวังชายฝั่งรวมถึงฐานปล่อยขีปนาวุธและโดรนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุด้วยว่าการโจมตีเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความสามารถของอิหร่านยิ่งขึ้นในการโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจจัดหาอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้แก่กัมพูชาภายใต้กรอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโดยมีนายอุเอโนะอัตสึชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาและพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีโครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศและวัสดุอื่นๆนี่จะเป็นความช่วยเหลือครั้งแรกต่อกัมพูชาภายใต้โครงการนี้ญี่ปุ่นวางแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์สื่อสารและเรือลาดตระเวนมูลค่า500ล้านเยนหรือราว103ล้านบาทรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดหาระบบเรดาร์ตรวจการชายฝั่งให้แก่ฟิลิปปินส์ผ่านโครงการ OSA และในเดือนมีนาคมก็ได้ตกลงที่จะจัดหาอุปกรณ์รับมือและกู้ภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ประเทศไทยด้วยกัมพูชามีแผนจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารทางทหารและกำลังวางแผนความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นหลังพิธีลงนามนายอุเอโนะกล่าวกับ NHK ว่าเขาเชื่อว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นใหม่ผ่าน OSA และเสริมว่าเขาต้องการหารือกับฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับวิธีของความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจง

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายรอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไป1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จการแข่งขันระหว่างสเปนทีมอันดับ2ของโลกและอาร์เจนตินาทีมอันดับ1ของโลกจัดขึ้นที่สนามกีฬานิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสเปนครองบอลได้เหนือกว่าตั้งแต่เริ่มเกมและบุกจากทางฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องโดยมีลามีนยามาลกองหน้าวัย19ปีและโรดรีกองกลางเป็นคนเดินเกมบุกเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเกมจึงจบลงด้วยผลเสมอกัน0-0เมื่อครบ90นาทีและต้องต่อเวลาพิเศษเฟอร์รันตอเรสที่ลงสนามในฐานะตัวสำรองทำประตูขึ้นนำให้สเปนในนาทีที่106และเป็นประตูตัดสินชัยชนะสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีขณะที่อาร์เจนตินาพลาดโอกาสที่จะเป็นทีมชายทีมที่3ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันเจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ15คนนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วการโจมตีเมื่อกลางเดือนมิถุนายนทำให้เกิดไฟไหม้ที่มหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบางส่วนของมหาวิหารแห่งนี้ยังคงถูกคลุมด้วยผ้าคลุมทีมงานของ NHK ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในตัวอาคาร1เดือนหลังจากการโจมตีและรายงานว่ามีกลิ่นไหม้ฟุ้งไปทั่วบริเวณมีการเปิดใช้งานพัดลมเพื่อเป่าผนังและพื้นที่เปียกชุ่มให้แห้งจากน้ำที่ใช้ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กำลังเช็ดพื้นและใช้เครื่องดูดฝุ่นอยู่เจ้าหน้าที่คาดการว่างานบูรณะจะต้องใช้เวลามากกว่า2ปีจึงจะแล้วเสร็จคาดว่าหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาชาติจะเพิ่มแหล่งโบราณคดีของเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและสถานที่ที่เกี่ยวข้องลงในรายชื่อแหล่งมรดกโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอให้เพิ่มเมืองหลวงโบราณอาซุกะและฟูจิวาระในจังหวัดนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเข้าไปในรายชื่อของแหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่6ถึงต้นศตวรรษที่8ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาซุกะเมืองคาชิฮาระและเมืองซากุไรการประชุม

0: ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประทานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนของ
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน รดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปรับตอนที่1

0: เป็นบ่อให้ราบเรียบตลอดสายถ้าเธอปรับบทความนี้อีกสักนิดก็น่าจะส่งตีพิมพ์ได้เขาให้ช่างช่วยปรับเครื่องยนต์ให้เดินเรียบขึ้นเราไม่ควรปรับแสงหน้าจอให้สว่างเกินไปถ้าเธอปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียนใหม่ได้เธอก็จะเรียนอย่างมีความสุขหรือมีความหมายว่าเปลี่ยนเช่นรถโดยสารประจำทางปรับราคาค่าโดยสารใหม่รัฐบาลประกาศให้บริษัทน้ำมันปรับราคาตามราคาตลาดโลก
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

12จำนวน 2,000จนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสทเล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อ

0: ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิ
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการประเด็นโดนใจกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานีเครือข่ายอวชททั่วประเทศนะครับขอบคุณพี่ออสนะครับพี่ต่อยนะครับและก็ประธานชาลีนพงศ์ของอวชทซึ่งทำให้เรามีโอกาสนะครับได้นำรายการดีๆนะครับส่งถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับรายการที่เรานั่งคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกัน4วันนี้เหลือ3นะครับเหลือ3คนนะฮะประเด็นของเราก็คือในเรื่องของตามดูนะตามหาแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับซึ่งใกล้เข้ามาอีกนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการชิงที่3กันนะครับก็เหมือนเดิมครับยังอยู่กับทีมนะครับยังอยู่กับทีมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเมื่อวันนี้เจอกันแล้วก็ทักทายกันไปนะฮะสวัสดีครับ
3: ครับผม
2: ครับเจอกันแล้วไม่เราจะไม่ไหว้ครูและชั่วโมงนี
4: ้ไม่ต้องรับ
3: ไม่ไหว
2: จะไม่ไหว้ครูและคุยกันเลยนะครับในเรื่องของฟุตบอลนะเพราะว่าผมดูท่าทางแล้วเรามีเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันค่อนข้างยาวนะครับสิ่งที่ประเด็นแต่ก่อนที่จะไปประเด็นวิเคราะห์เรื่องของแชมป
3: ์ครับ
2: ขออนุญาตที่จะนำคุยเรื่องของคู่ชิงที่3เมื่อคืนก่อนเป็นไงบ้าง
3: โอ้โหก็เรียกว่า
4: ก็เรียกว่าเริ่มจากนี้ก่อนนะครับเริ่มจากที่เราทำนายกันก่อนดีกว่า
3: เราทำนายกันก็อย่างที่เห็นนะครับก็ต้องฝากไปด้วยแล้วกันว่าอังกฤษก็มา3ครับเหมือนมาวันนี้แหละก็เราอยู่กัน3คนก็อังกฤษ3คนนะครับต้องฝากส่งต่อให้อาจำหลัดด้วยว่าแม่ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคืนนี้เราก็จะรู้กันแล้วว่าทีมที่ชนะก็น่าจะเป็นสเปนใช่ไหมเพราะว่าอาจำหลัดเชียร์ให้ทีมใช่ไหมให้อาร์เจนตินาโอ้เราอยู
4: ่โอ้ก็ให้อาร์เจนตินานะ
3: เออน่าใช่ไหมเดี๋ยวไม่ให้อะไรสเปนนะ
4: ทีนี้เดี๋ยวเอาเรื่องเมื่อคืนหน่อย
3: เมื่อคืนก็เรียกว่าอย่างที่บอกกันนะครับว่าชิงที่3เนี่ยความกดดันมันหายกันหมดละผู้คนลงมาเล่นแบบสนุกสนานแบบว่าไม่มีการตั้งรับเต็มพิกัดสกอร์ออกมาอย่างกับเทนนิส6ประตูต่อ4นะครับโอ้โหเรียกว่าโอ้โหมันจริงๆเปิดเกมมาเนี่ยก็เรียกว่าทางดีแคนไลท์ในที่3อังกฤษซัดไปก่อนเลยเรียกว่าเหนือความคาดหมายไหมครับโกป๊อปคิดว่าเหนือความคาดหมายไหมเปิดมาในที่3ซัดไปเลยโอ้โหกับรอบชิงที่3เนี่ย
4: ฟุตบอลมันจะเป็นประมาณนี้คือประมาณ5นาทีแรกเนี่ยแลกกันก่อนเลยแล้วใครที่ยังปรับตัวไม่ทันหรือยังตกใจยังอะไรเนี่ยมันจะโดนช่วงประมาณนี้5นาที10นาทีเนี่ยซึ่งใครคว้าจังหวะนี้ได้ก็จะค่อนข้างได้เปรียบในการปรับแท็กติกเพราะว่าอีกทีมหนึ่งมันต้องเปลี่ยนแท็กติกเลยนะที่เตรียมมานะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแล้วก็ถ้าวิเคราะห์ในแง่ของการเล่นรอบชิงที่3เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากมันจะมีความกดดันหรือมันจะมีวิธีการแตกต่างจากการเล่นรอบอื่นๆนะครับเพราะอันเนี้ยจะน็อกเรียกว่าน็อกเอาท์ก็เหมือนกันนะมันก็น็อกเอาท์เหมือนกันแต่ว่าเงินรางวัลเนี่ยมันจะต่างกันสักประมาณ
3: มันเยอะไหมครับมันเยอะ
4: ประมาณ960ล้าน900กับ970กว่าเงินรางวัลนะ900ล้านนะเพียง900บาทซึ่งเนี่ยอย่างที่นันเน็ตถามแหละว่าเหนือความคาดหมายไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่เหนือเท่าไหร่หรอกความคาดหมายแต่ว่าแท็กติกของทั้งสองทีมเนี่ยการวางตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนั้นก็อาจจะมีรายละเอียดที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะเพราะว่าเอาง่ายๆเลยถ้าแบบ จะเริ่มวิเคราะห์เลยไหม
3: ก็พูดได้เลยครับได้เลยครับก็
4: เพราะว่าที่เห็นเนี่ยคืออังกฤษเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยแนวรับเนี่ยเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็มีผลนะเพราะว่าถ้าไปดูฟุตบอลที่เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราวิเคราะห์แบบวิเคราะห์อีกมุมนึงนะคือแทคติกของการเลือกตัวผู้เล่นมาในการเลือกตัวผู้เล่นเนี่ยด้วยความที่ฟุตบอลโลกมันมีเวลารวมตัวกันไม่นานมากนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ก็ประมาณเกือบเดือนนึงเดือนนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งต่างคนต่างต้องมาปรับตัวให้เข้ากันนะฮะในแง่ของการเล่นให้ตรงตามแทคติกที่ผู้จัดการทีมหรือโค้ชเนี่ยต้องการนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับอย่างแผงหลังนะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเขาก็จะเอามาจากทีมที่เล่นอยู่ด้วยกันนะอาจจะวินแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยก่อนเนี่ยท่านชาติปิดก็ต้องเอาแผงหลังจากถูกไหมใช่ไหมฮะเอามา4ตัวเลยนะเพราะว่าเขาเข้าขากันรวมถึงผู้รักษาประตูด้วยนะฮะที่อาจจะต้องมาจากทีมเดียวกันที่เป็นทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งนะฮะแผงกลางก็เช่นกันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากก็ต้องมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาจากทีมที่มีสไตล์การเล่นเหมือนกันนะฮะหรือทีมที่มีนักเตะมาทั้งชุดทั้งแผงนะฮะส่วนศูนย์หน้าเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปตามแทคติกของโค้ชซึ่งอันเนี้ยมันย้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนเลยนะเพราะอะไรเพราะกว่าที่นักเตะจะเข้าไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เนี่ยก็ต้องผ่านการพัฒนาจากอะคาเดมี่ในประเทศนั้นๆมาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณอายุ12ขวบนะคุณอยู่บราซิลเนี่ยคุณจะไปซ้อมที่อังกฤษเลยอะไรเลยซึ่งตรงนี้มันจะได้รับการถ่ายทอดแนวทางของแต่ละประเทศมานะจนฝังอยู่ใน DNA นะใช้เวลาสักประมาณสัก10ปี12ปีเนี่ย10ปีเนี่ยในการที่ก่อนที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะแยกย้ายกันไปทั่วโลกก็ว่ากันไปนะแต่ไอ้ระหว่างทางนี่แหละไอ้10ปีเนี่ยเขามี Brazilian way มี Spanish way มี way ของชาติต่างๆที่ฝังไว้ใน DNA ชัดเจนพอแยกย้ายกันไปก็ไปว่ากันไปตามแทคติกของแต่ละประเทศในลีกที่เขาไปอยู่นะครับแต่พอถึงเวลากลับมาเนี่ยมันจะมี DNA เดียวกันซึ่งก็ปรับตัวกันได้ไม่ยากนี่คือฟุตบอลสมัยใหม่แล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ต้องมาทั้งแผงนะซึ่งอันเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพอฝรั่งเศสเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะโดยเฉพาะแผงหลังเนี่ยโอ้โห
3: เดี๋ยวดูตัวเล่นของเมื่อวานนี่ก่อนในแบบว่ามีใครบ้างก็ผู้รักษาประตูยังเป็นไม่ยอมคนเดิมนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนมีแผงหลังที่เปลี่ยนเป็นเจโอเฮอร์นันเดสกับมาโกกุสโตตรงกลางเนี่ยซาลิบาเจ็บใช้ลากัวของคริสตันพาเลทมาแทนคู่กับโกนาเต้ก็เรียกว่าแผงหลังเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยคู่เดิมนะครับซ้ายขวาได้เปลี่ยนซ้ายขวาได้เปลี่ยนเป็นเจโอเทนันเดสที่เล่นกับทางอัลฮิลาลแล้วก็กุสโตของเชลซีส่วนตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนคู่นะครับใช้ตัวของปารีสแซงต์แชร์แมงทั้งคู่เลยอาร์เรนลาบิโอกับทางเอเมรี่ซึ่งก็เป็นหน้าใหม่นะครับตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นไมเคิลโอริเซ่แล้วก็ดูเอเอ็มปาเป้มีเปลี่ยนตรงกลางคนเดียวก็คือแชกีของแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่ากับว่าก็โรเตชันประมาณ5คนได้ครับโปกจากฝรั่งเศสนะ5คนโรเตชันประมาณ5คนได้ส่วนอังกฤษนะครับอังกฤษด้านหลังเนี่ยใช้เปลี่ยนด้านขวาก็คือกองหลังคือควันซ่าคนเดียวตรงกลางเป็นเกฮีมาเกฮีกับสเปนตรงกลางเนี่ยคอปปี้เมนูคือไม่ได้ลงเลยจากที่เมื่อวานที่เราพูดถึงเมื่อวานว่าคอปปี้เมนูเนี่ยคืออาจจะไม่ถูกใจโทมัสทูเคิลหรือเปล่ากลายเป็นบอกว่าไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเลยนะครับก็แฟนแมนยูก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับก็แล้วตอนด้านหน้าเนี่ยใช้มาคัทแรดฟอร์ดบูโยซาก้าที่ลงได้ลงน้อยมากนะครับกับทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันโทมัสทูเคิลไปชอบมาดูเก้มากกว่าซึ่งก็ขัดหูขัดตาเลยเกินสำหรับมาดูเก้เพิ่งคนไทยเรารู้อยู่แล้วมาดูเก้แหมขนาดเป็นแฟนอาร์เซนอลเองก็ทำไมไม่บูโยซาก้าลงนะก็โชว์ฟอร์มดีมากๆนะครับได้ไป 9.5 คะแนนซัดไป3ประตูตรงกลางใช้เอเซ่กับโรเจอร์โรเจอร์เนี่ยโดนย้ายไปเชลซีแล้วตัดหน้าอาร์เซนอลเข้าไปกองหน้าเป็นอีวานโทนี่แฮร์รี่เคนไม่ได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเอ็มปาเป้ก็เลยบวกอีก2ขึ้นนำดาวซันโมเลยสำหรับเอ็มปาเป้นะก็ตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นอาร์เซนอลคอลเลกชันนะครับนี่คือตัวผู้เล่นที่ปรับเปลี่ยน เขาบอกว่าเปลี่ยนอังกฤษเนี่ยโรเตชันประมาณ5คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เลยเป็นเกมเปิดนะครับกูบ็อกต่อได้เลยกูบ็อกประมาณนี
4: ้เกมค่อนข้างเปิดครับเมื่อวานคือการเพรสซิ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยเพรสซิ่งกันก็ค่อนข้างปล่อยให้เล่นพอสมควรในแดนกลางในแดนอะไรเนี่ยก็มีอิสระในการคิดซึ่งฟุตบอลระดับสูงขนาดนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้มีเวลาคิดนานเนี่ยนะความแม่นยำนะการที่จะเคลื่อนที่ไปหาช่องว่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะว่ากลางหรือว่าคนตัวจ่ายบอลเนี่ยมีเวลานะเพลย์เมกเกอร์เนี่ยมีเวลาในการคิดซึ่งพวกเนี้ยพื้นฐานต่างๆนานาเขามีความแม่นยำมีทักษะที่ดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เราเห็นภาพว่าแต่มันก็น่าตกใจนะครึ่งแรกนี่ก็ช็อกเหมือนกันนะกับสกอร์ที่เรียกว่า4-0นี่ช็อกเหมือนกันนะซึ่งก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าโอ้โห4-0นี่เวลาคิดถึงว่าจะต้องค่อยๆไล่มาทีละลูกเนี่ยถ้าคิดถึงชนะนี่ก็คือแค่คิดถึงเสมอนี่ก็เหนื่อยนะอย่าไปคิดถึงชนะเลยนะ
3: มันก็ตกหลุมเสือไหมแบบว่าทำให้ฝรั่งเศสมันตื่นไหมแบบไอ้
4: ก็จริงจริงไม่เก่งใช่ไหมครับจะเรียกว่ากระตุกหนวดเสือไหมคือด้วยศักดิ์ศรีนะของทีมระดับเต็งหนึ่งกับเต็งหนึ่งแหละก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสเต็งหนึ่งในครั้งนี้เขาก็ไม่ยอมง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือกลับมาให้ได้กลับมาอย่างไรแค่นั้นเองซึ่งสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าเกมนี้เป็นเกมเปิดพอสมควรแล้วก็ไม่มีการเพรสซิ่งหนักนะอังกฤษก็จริงๆก็ไม่ได้เพรสซิ่งเยอะนะในครึ่งแรกนะ
3: แต่ว่าชิลมากคือไม่ใช่สไตล์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาต้องผ่านมาไม่ได้เล่นแบบนี้คือแมตช์นี้คือแบบเล่นแบบสไตล์ที่เป็นอังกฤษจริงๆอ่ะคือเหมือนแบบมันหมดความกดดันนะปกติเล่นหน้าเหนือมากๆ
4: ไม่โดนเพรสซิ่งด้วยไงพอไม่โดนเพรสซิ่งก็เล่นง่ายขึ้นอย่างที่บอกแหละเพราะว่า
3: ทะลุช่องแบบโอ้โหเนียนกิ๊บ
4: เกมในลีกที่ผ่านมาของพวกนี้มันเจอการเพรสซิ่งหนักนะแล้วก็เพรสซิ่งกันแบบตลอดเวลานะจนหมดเวลาพูดง่ายๆไม่มีแบบไม่มีผ่อนไม่มีแผ่วนะซึ่งพอมาเจอการเล่นของฝรั่งเศสที่ไม่เพรสซิ่งเลยเมื่อวานเนี่ยก็เลยช่วงแรกเนี่ยทำให้เล่นง่ายขึ้นแต่ซึ่งตรงเนี้ยก็แต่จากการจับอาการของเอ็มบัปเป้นะคือกล้องจะถ่ายไปบ่อยมากเวลาเสียประตูเวลาฝรั่งเศสเสียประตูจะถ่ายไปที่เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้สีหน้าไม่เครียดเลยนะยิ้ม
3: เครียดไหมไม่เครียด
4: ไม่เครียดไปดูให้ดีๆเลยเอ็มบัปเป้ยังยิ้มโดน4ลูกแล้วยังยิ้มเขาอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แปลกใจพอสมควรนะแต่ว่าพอกลับมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหมันก็เกือบจะหนังคนละม้วนอยู่แล้วนะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็กลายเป็นฝรั่งเศสกดดันอังกฤษได้จนได้ว่าเกือบจะตีเสมอได้อยู่แล้วนะฮะถ้าโอลิเซ่เนี
3: ่ยไล่มาเร็วด้วยนะนาทีที่48เอ็มบัปเป้นะครับนาที54บาโกล่า66เอ็มบัปเป้หรือเวลามากๆเลยอ่ะโอกาสตีเสมอมีมาก
4: ไม่แล้วที่สำคัญคือจริงๆแล้วถ้าโอลิเซ่เนี่ยมีความคมกว่านี้นะต้องมีอีก 2-3 ลูกอ่ะที่แบบโล่งๆเลยนะโล่งๆเลยมันอาจจะไม่ถึงขนาดจอๆแต่มันโล่งมากพอที่จะให้เขาเลือกแล้วแต่ละลูกที่เขาเลือกยิงเนี่ยมันยิงออกไงแล้วพวกเราตัวเนี่ยดูแล้วก็
3: จ่อด้วยนะจ่อด้วยนะ
4: มีจ่อก็มีลูกก็ยังยิงออกเลยนะก็เลยยังงงว่าแล้วในรายการนี้กลายเป็นว่าโอลิเซ่ที่เป็นนักเตะที่ถูกจับตามองว่าน่าจะเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงอยู่ในโลกอีกคนเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยนะกลายเป็นไม่สามารถทำประตูได้แม้แต่ลูกเดียวเลย
3: แล้วเกม
4: เนี่ยมีโอกาสมากด้วยนะไม่ใช่ไม่มีด้วยนะโอกาสเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลนะแต่ว่าก็อย่างที่รู้แหละฟุตบอลเนี่ยถ้าทำเขาไม่ได้นะเขาก็ลงโทษเราได้เหมือนกันซึ่งเกมของฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้กดดันอังกฤษพออังกฤษมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรกลับขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำประตูเพิ่มได้ซึ่งก็ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยแต่จริงๆก็ดูแล้วฝรั่งเศสคงพอใจนะแม้ว่าจะโดนยิงไปเท่าไหร่นะ564ใช่ไหม
3: 64
4: เนี่ยก็พอใจเขาก็พอใจเพราะว่าการได้อีก4ลูกของเขาเนี่ยก็ไม่ถือว่าทำให้ดูแบบแย่เป็นในสายตาของแฟนบอลเลยนะเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่าฟุตซอลหรือไม่ก็นึกว่าเป็นการชนะกันด้วยการโดนจุดโทษโอ้สกอร์เยอะเกิน
3: เขาเรียกว่าคู่นี้มันก็สู้กันด้วยแทคติกนะครับ ที่ฝรั่งเศสได้มาลูกได้เนี่ยก็คือเปลี่ยนตัวจริงลงมาแหละก็คือเอาเดมเบเล่ลงมาบาโคล่าลงมาก็ดีลงมาแล้วก็เปลี่ยนกองหลังโกนาเต้ที่เล่นไม่ดีก็คือได้มา3ลูกพอได้มา3ลูกอังกฤษตื่นอังกฤษก็ตื่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวจริงลงมาเช่นกันเอาเอเดทเอเดอร์สันลงมาจิมเบ็คแฮมลงมาแล้วก็ลิสเจมลงมาก็เลยได้ประตูปิด 5-3 ก็คือบูโยซาก้าทำแฮตทริกได้นะครับลงน้อยมากแต่ทำแฮตทริกได้ก็ขออวยอาร์เซนอลนิดนึงแฟนอาร์เซนอลครับ
4: 5-3 ยังไม่พอไง
3: 5-3
4: ยิงได้4-5
3: เป็น4-5ไล่ลงมาอีก90+6โอ้ก็คือเดมเบเล่มาแล้วก็ปิดท้ายด้วยจูสเบลลิงแฮมนะครับฟอร์มของจูสเบลลิงแฮมนี่ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าถามพวกพ่อดีกว่าฟอร์มดีแต่ทัวร์นาเมนต์นี้ดูเหมือนว่าทัศนคติเขาไม่ค่อยดีนะเหมือนแบบนักเตะออกลูกเกเรอ่ะแบบนี้มันโอเคไหมสำหรับเขาเรียกว่าแพชชั่นแบบเนี้ยดีไหมสำหรับฟุตบอลถ้าคนไทยเอามาเรียนแบบหรืออะไรเงี้ยแบบนักฟุตบอลไทยต้องควรมีแบบนี้ไหม
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยต้องใช้ยิ่งถ้าเป็นฟุตบอลในนามทีมชาติเนาะไม่ใช่สโมสรนะอันนี้มันคือการไปออกรบต้องใช้คำว่าการไปออกรบ
3: เหมือนรีซอครับเหมือนคล้ายรีซอมันควรจะมีนักเตะแบบนี้ไหมนักเตะแบบนี้ในทีมชาติ
4: ฟุตบอลเนี่ยเล่าอย่างนี้ก่อนฟุตบอลเนี่ยถ้าเล่นในนามทีมชาติเนี่ยมันเหมือนการไปออกรบไปในนามตัวแทนของประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ้มันก็เหมือนกับเสียชาติเอาเงื่อนกันเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่จะต้องเอาชนะแต่ให้อยู่ในกรอบของกติกาแค่นั้นเองซึ่งอย่างแฟชั่นอย่างเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คือมันมีหลักคิดหลายอย่างในรายละเอียดของฟุตบอลเช่นการต้องเล่นหนักเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยแย้งเอาง่ายๆแย้งไม่กล้าเข้ามาเหมือนกองหลังเงี้ยเตะคูอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาก่อนถ้ายังไม่โดนใบเหลืองเนี่ยก็เตะคูไปเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะว่าศูนย์หน้าเนี่ยเล่นอยู่ด้านซ้ายเนี่ยโดนเตะมากๆย้ายด้านขวาเอางี้แล้วกันซึ่งตรงนี้มันก็เป็นแท็กติกของฟุตบอลอยู่แล้วนะซึ่งเราจะบอกว่าไอ้แฟชั่นแบบนี้มันไม่ดีมันไม่เหมาะกับกีฬามันไม่ใช่มาร์เก็ตไงกีฬาฟุตบอลนะแล้วที่สำคัญคือมันมีผลแพ้ชนะที่เรียกว่ามันชี้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ในขอบเขตของกติกาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับเพราะว่ามันก็มีผลในแง่จิตวิทยาเหมือนกันที่ทำให้ทีมเนี่ย
3: ควรมีนักเตะแบบนี้ในทีม
4: ไ
3: หม
4: ไม่รู้ว่าควรมีหรือไม่ควรมีนะคือมันแล้วแต่ว่าวิธีการใช้งานหรือวิธีการที่จะเล่นเป็นอย่างไรนะฮะบางคนก็ยั่วยุก็เป็นไปได้ฮะเห็นทีมต้องข้ามจุดเรือต่ำนะฮะก็ยั่วเพื่อให้เขาเสียสมาธิเพื่อให้เขาเสียรูปแบบการเล่นอันปกติของเขาเล่าให้ฟังของตัวเองเคยทำนะไม่เคยทำ
3: เนี่ยอย่างได้มุมมองแบบโกป๊อกไงเป็นแบบลงสนามจริงๆไงแบบ
4: ก็ทำนะครับเมื่อก่อน
3: เขาทำกันในมุมมองแบบนี้
4: เมื่อก่อนเขาก็ทำกันนะเดี๋ยวนี้เขาก็ยังทำกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ทำยากหน่อยเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิด
3: เนี่ย
4: ติดชั่ว
3: แต่ล่าสุดมีล่าสุดมีฟุตบอลไทยที่มีเป็นข่าวตอนนี้ในโซเชียลนะมี
4: เ
3: วลาก
4: ็เดี๋ยว
3: คนว่าจิตเดียวทำไมมองเข้าแต่ว่า VR บอกไม่เข้าเนี่ยนิดจิตเดียว
4: ของฟุตซอล
3: นิดเดียว
4: เรื่องดีของฟุตซอลเนี่ยเขาเรื่อง DS ก
3: ็
4: คือวิดีโอซัพพอร์ตนะซึ่งเราก็น่าจะเป็นชาติแรกๆในโลกนะที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับการ
3: โดยตรงเลย
4: อาชีพนะซึ่งผมก็อาจจะพูดในประเด็นนี้ไม่ได้มากนะเพราะว่าณตอนนี้เป็นประธานการแข่งขันอยู่ในการชี้นำ
3: เป็นกระแส
4: ซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการครับในการตรวจสอบความถูกต้องว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันก็มีมุมกล้องที่ทุกคนเห็นเอางี้แล้วกันทุกคนเห็น
3: โซเชียลนะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนไม่ได้มียุคโซเชียลนะมันก็เงียบหายไปนะถ้าเป็นยุคก่อนๆ
4: ซึ่งเราก็ได้มีการให้ตรวจสอบครับว่าเหตุการณ์นี้มันมีรายละเอียดอย่างไรที่ทำให้เกิดการตัดสินใจแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็ว่ากันไปตาม
3: มันสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ครับหรือว่า
4: เปลี่ยนไม่ได้
3: ก็เปล
4: ี่
3: ยนไม่ได้แล้ว
4: เปลี่ยนไม่ได้
3: แล้วตกแบบนี้อยู่แล้ว
4: แต่ว่าถ้ามีใครที่บกพร่องก็จะต้องโดนลงโทษตามส่วนที่มีการบกพร่องครับ
3: โอเคแต่นิดเดียวพอแต่นิดเดียวอันนี้รู้เรื่องแต่นิดเดียวรู้กันก็แน่นอนครับจบไป6ประตูต่อ4ครับอังกฤษกับฝรั่งเศสอังกฤษก็ได้ที่3ไปก็เรียกว่าเหนือความคาดหมายไหมสำหรับอังกฤษที่จะมาถึงตรงนี้ได้จริงๆโอเคไหมผลงานในฐานะพวกเราเชียร์อังกฤษกันนะครับ
4: ก็เขาบอกว่า รอบในรอบ60ปีที่เขาเป็นอันดับสูงที่สุดในการมาเตะฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้ตกรอบ4ทีม4ทีมใช่ไหมที่ผ่านมาตกรอบ4ทีมใช่ไหมได้ที่4ไม่หรือว่า8ทีม
3: ตกรอบ4ทีมครับ
4: แต่ว่าชิงที่3ก็ไม่เคยได้ที่3ครั้งนี้ได้ที่3ก็ปลอบใจไปนะฮะก็ถือว่า
3: ก็โอเคแล้วอาร์เซนอลคอลเลคชั่นครับ
4: ก็อย่างที่บอกมันต้องมาทั้งแผงเพราะมันถ้ามันไม่มาทั้งแผงเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นไง
3: เหมือนโกป๊อกบอกเมื่อกี้นะถ้าเกิดเอาทีมที่แบบว่าเรียกมามันก็ซ้อมกันมาอยู่แล้วใช่ไหมพอเป็นอาร์เซนอลเยอะๆด้านหน้าเนี่ยมันก็เลย
4: ใช
3: ่เลยดีรู้ใจกันดี
4: ใช่เพราะว่าทัวร์นาเมนต์มันสั้นๆแล้วมันมีเวลารวมตัวกันแป๊บเดียวไงมันปรับแท็กติกอะไรไม่ได้มากหรอกบอลก็ต้องเอาความรู้ใจไว้ก่อนนะเคยเล่นมองตาก็รู้ใจจะจ่ายไปทางซ้ายจ่ายไปทางขวาก็วิ่งกันถูกช่องอ่ะเอาง่าย
3: ๆมือสิวฉลุยเลยเมื่อวานนะ
2: ครับ
3: โอเค
2: ก็ขออนุญาตถามนิดนึงในกรณีผลของการที่แข่งขันเมื่อคืนเนี่ยสามารถที่จะปรับใช้ให้กับเยาวชนของไทยได้อย่างไรบ้างประมาณ
4: ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางในการเล่นของแต่ละชาติเนี่ยมันต้องชัดเจนนะโดยไปเอาเรื่องของศักยภาพนะจุดด้อยจุดเด่นของแต่ละชาติของแต่ละประเทศเนี่ยมาสร้างวิธีการเล่นให้เป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้นๆครับอย่างที่ตอนนั้นเป็นไรไฟดับเหรอไฟดับ
2: ยังอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะอะไรก็อย่างนึงนะคร
4: ับจอจัดเราจัดรายการกีฬาไม่ใช่จัดรายการผีก็อย่างที่บอกนะครับอย่างเราเห็นง่ายๆนะฮะเราเห็นที่เราอาจจะไม่ได้เอาคู่นี้อย่างเดียวนะแต่เราภาพรวมอย่างที่เราวิเคราะห์กันว่าเจนติน่าเนี่ยมีนักเตะตัวเล็กๆใช่ไหมฮะความสูงเนี่ยไม่สูงมากแต่เขาก็ในวิธีในการพัฒนานักเตะของเขานะให้มีความเร็วมีความแข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่จะไปประทะกับนักเตะตัวใหญ่ได้นะแล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าอาร์เจนตินาพัฒนาด้วยการหาจุดเด่นมาทดแทนเรื่องของรูปร่างนะแล้วก็พัฒนามาจนนักเตะแต่ละคนพอเติบโตขึ้นไปก็ออกไปเล่นในลีกอื่นๆทั่วโลกนะโดยเฉพาะลีกสูงๆนะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ไปเล่นได้นะหลายต่อหลายคนที่ไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกซึ่งโอ้โหพรีเมียร์ลีกนี่เล่นกันหนักมากนะซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติที่ชัดเจนนะฮะมีวิธีมีรูปแบบที่รู้ว่าเราจะใช้ศักยภาพด้านไหนเป็นพิเศษนะเราจะไปลดปมด้อยเราจะไปลดจุดอ่อนด้านไหนเพื่อให้นักเตะพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้สำคัญซึ่งพอแต่ละคนแยกย้ายกันไปเล่นตามอย่างต่างพอกลับมารวมกันเป็นทีมชาตินะครับมันก็จะทำให้มีแนวทางในการเล่นที่ไม่แตกต่างกันเลยอย่างของอาร์เจนตินานี่จะไม่ได้เหมือนกับทีมอังกฤษเนาะทีมอังกฤษก็จะมาเป็นแผงแผงแผงแผงแผงนะอย่างของอิตาลีก็จะมาเป็นแผงแผงแผงหลายทีมที่มาเป็นแผงนะฮะแผงกลางก็มาจากทีมสโมสรเดียวกันนะเพราะว่าเขาไปอยู่รวมกันในแต่ละลีกแต่ว่าอาร์เจนตินาจะแยกย้ายกันไปค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็ต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการกับเวลาที่มีการรวมตัวกันเข้าแคมป์ก่อนฟุตบอลโลกประมาณเดือนนึงเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ได้ซึ่งเขาก็ทำได้ดีเพราะเขามีวิธีการในการพัฒนาตั้งแต่เยาวชนที่ชัดเจนว่าเขาจะทำอย่างไรแล้วเขาก็ใช้จุดเด่นนะเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในฟุตบอลระดับสูงครับประมาณนี้ครับในการพัฒนาเยาวชนครับ
2: ครับครับ
4: เราต้องมีแผนชัดเจนครับ
2: ครับก็ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งแนวหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในระดับใดจะต้องมองเขาครับมองทีมที่การแข่งขันที่ผ่านมาเลยแล้วก็ปรับใช้บ้านเราได้นะครับอย่าคิดว่าเราด้อยเรื่องของโภชนาการอย่าด้อยเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็สามารถพัฒนาได้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยครับ
3: ก็โอเคเมื่อกี้ไฟดับไฟตกหลุดออกไปหลุดออกไปก็อาร์เจนตินานะครับเจอกับสเปนคืนนี้20:00เป็นคู่สุดท้ายที่เราจะได้เรียกว่าปรับเวลานอนเป็นเวลาเดิมได้แล้วนะฮะก็ ดีใจครับสำหรับคู่สุดท้ายตีสองก็แน่นอนครับทั้งสองทีมเนี่ยก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาเยอะแยะนะครับสถิติที่เคยเจอกันเนี่ยเป็นสเปนที่เหนือกว่าชนะ3นัดล่าสุดเนี่ยถล่มอาร์เจนตินา6ประตูต่อ1นะฮะนัดล่าสุดเนี่ยสเปนเนี่ยถล่มอาร์เจนตินา6ประตูต่อ1ในปี2018นะครับแล้วก็4ครั้งหลังสุดเนี่ยสเปนชนะถึง3ครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงสเปนก็ดูเหนือกว่านะครับบอลระบบอย่างที่บอกครับสเปนบอลระบบเจอกับบอลที่อาร์เจนตินาได้ถือว่าเป็นบอลแบบไหนพี่ป๊อกกบ๊อกคิดว่า
4: จะได้บอลประมาณคือสมัยนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าวิธีการดีกว่าน
3: ะฮะยังดู
4: มันเรียกว่าวิธีการดีกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเขามีวิธีการที่หลากหลายเพราะว่าตัวผู้เล่นเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีความสามารถส่วนตัวเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นการปรับแทคติกเนี่ยปรับได้ง่ายนะแต่ว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าไอ้ความสามารถส่วนตัวเป็นสกิลเป็นทักษะเนี่ยมันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไปแล้วนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้แต่ละทีมเนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อดึงจุดที่เด่นที่สุดของตัวเองออกมาให้เกิดศักยภาพสูงสุดนะในการรับมือกับคู่แข่งนะอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยวันที่เขาสามารถเอาชนะอังกฤษได้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนวิธีการเล่นได้อย่างรวดเร็วอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในระหว่างเกมเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ใช่แทคติกใดแทคติกหนึ่งจะสามารถใช้ได้กับทั้งเกมนะเพราะฉะนั้นทีมที่เปลี่ยนแทคติกระหว่างเกมได้เร็วเพื่อรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นทีมที่ได้เปรียบซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าสเปนแน่ๆเพราะสเปนอาจจะมีแทคติกที่ไม่มันเปลี่ยนไม่ได้เร็วขนาดนี้อาจจะต้องเปลี่ยนโดยการอาศัยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นซึ่งอันนี้ก็สำคัญแล้วอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนแทคติกระหว่างเกมเนี่ยสำคัญเพราะอะไรเพราะระหว่างเกมมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างที่คาดการไม่ได้หลายอย่างมากเช่นนักเตะเจ็บเช่นนักเตะโดนใบเหลืองแล้วทำให้ต้องเซฟต้องอะไรก็ว่ากันไปเพราะถ้าโดนใบแดงนี่อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแทคติกในบางครั้งซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะเชื่อว่าอาร์เจนตินาได้เปรียบในแง่ของเป็นทีมที่สามารถเปลี่ยนแทคติกระหว่างเกมได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะมีอีกมุมนึงก็คือการเปลี่ยนแทคติกระหว่างเกมเนี่ยคือเปลี่ยนผู้เล่นแบบทีเดียว3คน4คนเลยเพื่อลงไปเปลี่ยนแทคติกเกมเลยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเอาไปทดแทนคนบาดเจ็บไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเอาไปทดแทนคนที่หมดแรงแต่เป็นการเปลี่ยนเพื่อเอาไปเปลี่ยนแทคติกเกมให้สามารถที่จะรับมือกับคู่แข่งขันที่มีแทคติกเหนือกว่าณเวลานั้นได้นะอันนี้สำคัญซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยนะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนทีม4คนหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนทีม3คนซึ่งอย่างที่บอกไม่ใช่เปลี่ยนลงไปแทนผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือหมดแรงเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักกีฬาไม่มีหมดแรงแล้วนะฮะ120นาทีทีมยังไม่หมดเลยนะไม่น้อยมากที่เราเห็นนักเตะในระดับโลกเป็นตะคริวนะแต่ของไทยนี่นาทีที่สัก60 70ก็เริ่มเป็นตะคริวแล้วนาทีที่60เริ่มเป็นตะคริวแล้วซึ่งอันนี้มันชัดเจนมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นที่หมดแรงออกเปลี่ยนเพื่อปรับแทคติกนะฮะระหว่างเกมนั่นเองสำคัญซึ่งอย่างที่เมื่อกี้วิเคราะห์ไปว่าอาร์เจนตินาจะได้เปลี่ยนในแง่ของการสามารถเปลี่ยนแทคติกได้เร็วเพราะความสามารถเฉพาะตัวผู้เล่นเนี่ยมันอาจจะขี่พอสเปนสักหน่อยนึงครับ
3: ซึ่งวันนี้ได้เจอแน่นอนแหละเชื่อว่าวันนี้ได้เจอการแทคติกที่โกป๊อกพูดเมื่อกี้ได้มีการเปลี่ยนตัวแน่ๆแหละเพราะว่าตัวสำรองของอาร์เจนตินาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะแต่ว่าเก่าเกมอย่างโรดริโก ดีปอลเนี่ยก็เล่นกับเมสซี่อยู่แล้วก็เกมอังกฤษเนี่ยก็คือเปลี่ยนเกมออกมาเนี่ยก็คืออย่างที่โกป๊อกบอกเลยเปลี่ยนออกมา3คนเนี่ยก็คือใช้ตัวเก่าลงมาเพราะฉะนั้นพวกนี้วิ่งกันแค่20-30นาทีก็คือมีผลอยู่แล้วกับเกมก็เลยพลิกเกมชนะอังกฤษได้อย่างโรดริโก ดีปอลทิโก อาร์เมนดาอะไรเงี้ยครับจิวิโรชิเมโอเน่เป็นลูกของโอ้โหนี่เราดูยุคของเราเคยดูดิโก้ชิโมเน่ตอนนี้มาดู
5: ลูกทีมชาติแล้ว
3: ดูลูกทีมชาติแล้วคิดดูดิพูดไปก็เจ็บเหมือนกันนะกูป๊อกผมยังเจ็บเลยนะกูป๊อกจะเจ็บขนาดไหนยุคกูป๊อกนี่ยุคสมัยนี่แบบช่วงนั้นนี่คือยุคไหนครับในยุคที่ดูบอลที่แบบ อย่างผมเนี่ยดีโก้ชิเมเน่แหละประมาณนี้แบ็คแฮมดีโก้ชิเมเน่แต่กูเป้าต้องลึกกว่านั้นแน่แน
4: ่ต้องลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นก็ถ้าดูบอลโลกคือเราเกิด1974เอางี้แล้วกัน
3: ไม่เอาเลฟยาชินนะไม่เอานะ
4: อ๋อไม่ลืมขนาดนั้นอันนั้นน่าจะเป็นชาติแล้ว
3: พี่อนุชาขำนี่คือเดี๋ยวก่อนทันเดี๋ยวก่อนนะพี่อนุชาขำนะไม่เอาเนฟดาชินนะถ้าขำนี่ของผมเนี่ยอ่าน Google มาไม่ทันขั้นนั้นแต่พี่อนุชาขำนี่ก็แสดงว่าอยู่ยุคนั้นนะเนฟดาชินเนี่ยมิสเตอร์ชินตันเลยไม่เอานะ
4: เออชินตันนี่ยังทันอยู่เลย
3: พี่ครูป๊อปเนี่ยเนี่ยความรู้ระดับเนี่ยปรมาจารย์เนี่ยก็คือยุคนี้จริงนะนี่เราอยู
4: ่ยุคที่โลกเปลี่ยนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่คือเป็นคนนอนไม่ดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเพราะมันดึกมันเตะดึก
3: แล้วเมื่อก่อนเนี่ยครับเมื่อก่อนถ่ายทอดยาก
4: ใช่แล้วเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ปรับเวลาตามประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปนะเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาเตะเวลาไหนก็เตะเวลานั้นแต่ตอนหลังเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาปรับเวลามากขึ้นอาจจะมีเตะคู่หกโมงเย็นคู่สองทุ่มเมื่อก่อนนี่เลิกคิดนะเร็วสุดนี่น่าจะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับใบหนุนตีสองตีสามอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ดูนะครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่ใช่แค่ไม่มีโอกาสได้ดูเพราะดึกนะแล้วมันหาดูยากอย่างที่อันนี้บอกด้วยต้องดูความช้าดูไฮไลท์เอาอะไรเอาซื้อม้วนวิดีโอมาดูครับ
3: เคยฟังสัมภาษณ์เกี่ยวกับนักเขาเรียกอะไรนักข่าวเนาะแสบกีฬาเมื่อก่อนเป็นนักข่าวต้องเรียกว่าโทรศัพท์มารายงานผลพิมพ์ทุกอย่างต้องพิมพ์นะไม่เหมือนง่ายสมัยนี้นะดูคิดว่าอยู่ยุคนั้นก็ยุคโกป๊อกนี่น่าจะแบบโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะในการหาข้อมูลไม่ได้ง่ายสำหรับสมัยนี้นะครับ
4: ส่งแฟกอะส่งแฟก
3: น่าจะเหนื่อยอะ
4: เออส่งแฟกอะเพราะอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมัยนั้น
3: ส่งแฟกแปลข่าวนะประมาณนี้นะครับสมัยนั้น
4: ใช
3: ่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราย้อนมาสกู๊ปสเปนแล้วกันไปดูสเปนตัวผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับก็เรียกว่าฟูลทีมทั้งคู่ล้างใบเหลืองทั้งหมดผู้รักษาประตูเป็นวินัยเซมอนนะครับก็เรียกว่ากบเสียงวิเคราะห์วิจารณ์ได้หมดเลยกับเดวิดลาย่าที่ถุงมือทองคำไม่ได้ลงสักนัดนะครับผู้จัดการทีมเท่านั้นคือสิทธิ์ขาดก็เลือกอูไนเซมอนลงมาก็ถือว่าเหนียวทีเดียวสำหรับปีนี้กองหลังเป็นคูบาซี่นะครับคู่อามิกลาปอสด้านซ้ายเป็นมาร์คูเรย่าและด้านขวาเป็นเปโดโปโต้นะครับตรงกลางเป็นโรดี้เช่นเคยครับคู่ฟาบินลุยของปารีสแซงต์แชร์แมงด้านขวาเป็นลามิญญาเมาเดนิสโอโมไอสเบย์นานะครับแล้วก็อาริซาเบลสังเกตว่าทางสเปนเนี่ยถึงแม้ว่าลามิญญาเมาจะเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นระบบทีมอ่ะเขาเล่นสำคัญกว่าไม่ได้เป็นแบบโยนใส่อารุอาร์เจนตินาคือโยนใส่เมสซี่ให้เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่สเปนเนี่ยคือลามิญญาเมาคือซูเปอร์สตาร์จริงแต่ว่าระบบทีมอ่ะไม่ได้อวยให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์จริงไหมโอป๊อกคิดว่าระบบทีมสำคัญนะ
4: เพราะว่าวิธีการเล่นของสเปนเนี่ยคือเขามองความสมดุลของทีมมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปหวังพึ่งซูเปอร์สตาร์คนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดซูเปอร์สตาร์คนนั้นฟอร์มไม่ดีบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่มันก็จะมีปัญหาได้เพราะเนี่ยหลายทีมเนี่ยที่มีความคงเส้นคงวาเนี่ยโอเคสตาร์มีเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่าสตาร์มันทำคือสตาร์เนี่ยมันทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยต้องภาวะกังวลก็เล่นง่ายขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สเปนเนี่ยใช้ระบบทีมเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีความคงเส้นคงวาในเวทีระดับโลกมาโดยตลอดนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่เราอาจจะต้องมาปรับใช้เพราะว่าถ้าเรายังสร้างสตาร์ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องมีระบบที่สามารถรับมือกับฟุตบอลระดับสูงได้นะซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีระบบนั้นนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนมามันก็ชัดเจนแล้วว่าเรายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะเราเคยมีคำพูดว่าไทยแลนด์เวย์ตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าไทยแลนด์เวย์มันคืออะไรแล้วก็มันจะเป็นแบบไหนนะมันจะใช้คนตัวสูงมันจะใช้คนตัวเตี้ยมันจะอะไรยังไงซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแผนในระยะยาวของเราจะเป็นแบบไหนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่ทำให้เราก็ยังไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่นันเนตบอกนะฮะว่าสเปนเล่นแบบนี้นะฮะยามาเนี่ยเก่งแน่นอนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแน่นอนซึ่งก็ต้องทำให้อาร์เจนติน่าเนี่ยระมัดระวังการเข้าบอลเนี่ยเข้า1ตัวต่อตัวเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่2-1บางทีก็เอาไม่อยู่ นะฮะ 3-1 เผลอๆบางทีเราไม่อยู่เลยซึ่งเวลาใช้ 3-4 คนมาประกบคนคนเดียวเนี่ยมันทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยมีพื้นที่เหลือนะมีโอกาสในการเล่นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ขึ้นอยู่กับสเปนว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อดึงผู้เล่นของอาร์เจนตินาให้ไปรุมยามาหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลระดับสูง
3: เนี่ยนะถ้าลงเสร็จ
4: แต่ใช่แต่ฟุตบอลระดับสูงเนี่ยอย่าลืมนะว่าการโดนปัดบอลแค่เพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียประตูได้เลยเพราะว่าการโต้กลับของฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันมีความแม่นยำมันมีความรวดเร็วนะซึ่งอันนี้เมื่อวานเราก็เห็นอยู่นะผัดกันโต้แบบนี้นะอย่าให้มีโอกาสเพราะเนี่ยการเสียบอลเนี่ยเดี๋ยวนี้เลี้ยงไปแล้วเสียบอลเนี่ยไปเลี้ยงกินตัวเนี่ยมันไม่ค่อยจะทำกันแล้วนะเพราะว่ามันรู้ว่าถ้าทำแล้วถ้าพลาดหมายถึงหายนะทันทีเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องดูดีๆว่าเขาจะใช้ยามาแบบนี้ไหมถ้าใช้แบบที่เอาไว้ดึงตัวผู้เล่นอาร์เจนตินาเนี่ยอาร์เจนตินาก็เวลาเข้าบอลนี่ก็เหมือนไฮยีน่านะน่ากลัวมากนะเข้าแบบเอาตายอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาดูกันว่าสเปนจะใช้ยามาแบบไหนครับ
3: ก็รอบที่ผ่านมาสเปนจะใช้ยามาเป็นตัวหลอกครับเป็นตัวหลอกคืออยู่ริมเส้นเลยอยู่ริมเส้นแล้วใช้โอกาสการชิ่ง 1-2 และการโต้กลับยามาจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะก็ใช้ความเร็วของยามาเนี่ยแหละแล้วก็คือหลอกล่อเข้าไปให้คนน่ะเข้าไปประกบเข้าไปหายามาเนี่ย 2-3 คนแล้วก็ใช้เป็นตัวหลอกแล้วก็โอเลชวาเนี่ยจะว่าก็จะทำประตูได้ครับ
2: เป็นแนวนี้วิเคราะห์นี่แหละคร
3: ับตอนนี้เราไปดูอาร์เจนตินาครับ11ตัวผู้เล่นนะครับก็เอมี่มาร์ติเนสเป็นผู้สาประตูนะครับก็ปีที่แล้วก็แชมป์โลกสำหรับคนนี้แหละเอมี่มาร์ติเนสเซฟสุดๆนะครับกองหลังเป็นลาซาโร่มาร์ติเนสของแมนยูคริสเตียโนโรของสเปอร์นะครับนิโก้โมลิน่าแล้วก็ทาริฟิโก้นะครับด้านซ้ายตรงกลางเป็นเอนโซ่เฟอร์นันเดสก็ของเชลซีแม็กลิเตอร์ของลิเวอร์พูลปาราเดสแล้วก็โรดิโกเดอปอนะครับอาจจะลงสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนที่จะเป็นสำรองก็ต้องดูลุ้นว่าทางสโคลานี่เนี่ยจะส่งแบบไหนนะครับกองหน้าเป็นยูโกอัลวาเรสคู่กับเรเนลเมซี่ครับแน่นอนอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะครับก็สเปนเนี่ยมีสตาร์แต่ไม่ได้ทำให้เป็นสตาร์แต่อาร์เจนตินาเนี่ยคือแน่นอนครับเรโนเมซี่เป็นสตาร์แล้วก็ต้องเป็นสตาร์จริงๆด้วยเพราะทุกคนเนี่ยยัดบอลให้เมซี่หมดเลยแล้วก็เมซี่จะทำอะไรก็เดี๋ยวเหมือนเสิร์ฟเมซี่อ่ะทัวร์นาเมนต์เมซี่ไม่ต้องวิ่งเยอะเดี๋ยวโผล่มาเองก็2สไตล์ครับโกป๊อกการมีซุปเปอร์สตาร์แบบเรโนเมซี่เนี่ยเดี๋ยวเมซี่ทำได้เนี่ยอย่างนี้โกป๊อกบอกว่าถ้าเมซี่โชว์ฟอร์มไม่ออกนี่คือเสร็จเลยแต่ส่วนมากจะโชว์ฟอร์มดีเพราะฉะนั้นเกมวันนี้นะครับให้โกป๊อกปันธงเลยว่ามีเมสซี่กับแบบเนี้ยจะต่อกรกับสเปนได้มันขนาดไหนซึ่งแน่นอนแหละเราพวกเราเนี่ยเชียร์อาร์เจนตินาอยู่แล้วแต่ให้แบบ
4: วิเคราะห์อย่างนี้ก่อน
3: ดูครับ
4: วิเคราะห์อาร์เจนตินาก่อนวิเคราะห์เรื่องของตัวเมสซี่ก่อนวิธีการของเมสซี่เนี่ยเมสซี่เนี่ยโอเคแน่นอนแหละว่าเหมือนจะเป็นตัวโคบอลที่ส่งไปให้เมสซี่เพื่อให้เมสซี่ทำเกมต่อจะทำแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้เขาเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเนี่ยคือเมสซี่เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากนักนะแล้วก็เหมือนจะเดินไปเรื่อยๆเดินสแกนไปเรื่อยๆว่าจะทำอย่างไรถ้าบอลมาที่ตัวเองนะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยตัวผู้เล่นของสเปนเนี่ยก็อาจจะพยายามประกบพยายามไม่ห่างสายตาไม่ให้เมสซี่ห่างสายตาแต่การที่เมสซี่เดินไปเดินมาบอลยังไม่มาถึงเขาช่วงแรกๆนะจะไม่ค่อยมาถึงเขานะซึ่งหรือถ้ามาช่วงแรกก็มาเพื่อชิมลางว่าถ้าบอลมาที่เขาสเปนจะรับมือแบบไหนนะพอรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบปล่อยจอยก่อนช่วงหนึ่งนะโดยที่ไม่ทำให้นักเตะของสเปนแบบตายใจว่าบอลไม่มีใครส่งให้เมสซี่ละไม่ส่งก็ดี
3: นะ
4: เมสซี่ก็แล้วก็เมสซี่เดินไปเดินมาพอเผลอเนี่ยพอเริ่มเห็นแล้วว่านักเตะของสเปนเผลอนะละเลยเมสซี่เนี่ยเอาละแป๊บเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันมีความแม่นยำมันมีความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจแป๊บเดียวเหลือไปเห็นนิดเดียวเมสซี่มีพื้นที่แล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้เมสซี่เนี่ยทำเกมทันทีนะซึ่งทุกคนก็จะรู้ทุกคนก็มีความเร็วโดยเฉพาะทีมอาร์เจนตินามันมีความเร็วเวลาถึงจังหวะที่ต้องเข้าทำเนี่ยดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยอย่างที่บอกแล้วพอเมสซี่ได้บอลเนี่ยเมสซี่ก็จะมีอีกชั้นนึงอีกนะที่จะใช้ในการทำเกมก็คืออย่างที่บอกช่วงแรกก็อาจจะรอแล้วก็โยนเข้าไปนะโยนเข้าไปจนทุกคนก็จะรู้จะเหมือนกับเคยชินนะนักเตะของคู่แข่งเนี่ยเคยชินว่าท ถ้าเมสซี่ลากไปเนี่ยเมสซี่จะโยนเข้าไปให้มงหรือว่าทำประตูแบบหน้าประตูนะฮะมันก็จะกลายเป็นเหลือพื้นที่แถว2อย่างที่เราเห็นนะฮะนัดที่แล้วนะที่อังกฤษโดนไปนะก็คือโยนไปหลายครั้งนะแล้วก็เกือบได้หลายครั้งด้วยนะที่โยนไปไม่ใช่จะไม่ได้เลยนะยิ่งทำให้ต้องระวังนะพอระวังเสร็จปุ๊บมีพื้นที่แถว2เมสซี่ทำเป็นจะโยนแล้วเปิดไปให้พื้นที่แถว2แบบเรียบๆง่ายๆเลยแต่งทีเดียวซัดตูมเข้าไปเรียบร้อยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลมันต้องมีหลายชั้นนะถ้าเล่นชั้นเดียวเนี่ยจับง่ายจับทางง่ายซึ่งระดับเมสซี่เนี่ยไม่มีชั้นเดียวเลยนะเล่นเพื่อสร้างเงื่อนไขตลอดนะพอสร้างเงื่อนไขก็ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆให้กับทีมแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโอกาสในการทำประตูเพราะอย่างที่บอกว่านิดเดียวนะแค่เสี้ยววินาทีนะสำหรับฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นประตูได้ทันทีครับถ้าให้ฟันธงเหร
3: อทำฟันธงนะครับ
4: นะถ้าน่าจะเสมอในเวลาแล้วก็อาร์เจนตินาไปชนะในช่วงต่อเวลา
3: หน้าครับ
4: เหมือนเดิมวิเคราะห์เหมือนเดิมเลยเมื่อวาน
3: เหมือนเดิม
4: เ
3: ลยพี่ยิ้มยิ้มเหมือนเดิมไหมครับยังมั่นใจเหมือนเดิมไหมสำหรับวันนี้เราเห็นตัวผู้เล่นแล้วก็ดูเกมเมื่อวานแล้ววันนี้ก็สเปนกับอาร์เจนตินาเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วที่เราจะได้ปรับการนอนเป็นเวลาเดิม
4: จะได้ไปออกกำลังกายทีเพราะว่า
3: จะได้หรอวะได้วิ่งบ้างละโอ้โหช่วงตอนนี้วิ่งหัวใจจะวายดูบอลเหมือนไม่ได้นอน
4: ใช่ไม่กล้าไปออกกำลังกายเพราะว่าเล่าอย่างนี้แล้วกันแถมนี่ของแถมคือเราก็จะเห็นเหตุการณ์นักฟุตบอลสูงอายุนะฮะน
3: ัก
4: ฟุตบอลอาวุโสที
5: ่พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
7: ชช.ยะลาเปิดคอร์สฟรีติวเข้มนักคัดนักเคาะรับหน้าทุเรียนใต้สู่ตลาดคุณภาพวิทยาลัยชุมชนยะลานำโดยนางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโปรเจกต์เปิดคอร์สเรียนฟรีฝึกอาชีพนักคัดนักเคาะทุเรียนคุณภาพรุ่นแรกภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพื้นที่มุ่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนในพื้นที่ได้มีวิชาชีพติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมถึง60คนมีครบทุกกลุ่มตั้งแต่ข้าราชการเกษตรกรเจ้าของสวนพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนทั้งชายหญิงลูกจ้างคนรับซื้อท้องถิ่นไปจนถึงนักศึกษาที่อยากหาอาชีพเสริมโดยงานนี้ได้นายเอกพลเพชรพวงประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้มาเป็นวิทยากรส่งต่อวิชาตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงลงมือเคาะจริงทั้งเทคนิคดูความแก่เช็คเปอร์เซ็นต์แป้งวิธีดูขั้วสังเกตน้ำร่องภูสีผิวและการผลเทคนิคการตัดวิธีตัดที่ถูกต้องปลอดภัยไม่ให้ผลช้ำหรือตกกระแทกพื้นโดยมีเคล็ดลับการแยกไซส์มาตรฐานและเทคนิคการเคาะฟังเสียงที่ทุกคนอยากรู้โดยบรรยากาศการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทุกคนได้ลองจับลองเคาะลองฟังเสียงกันอย่างจริงจังซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเปลี่ยนจากความชอบให้กลายเป็นอาชีพทำเงินต้อนรับฤดูกาลทุเรียนได้อย่างทันท่วงที
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึง
10: ทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.org

0: ษตรเพื่อประชาปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสำคัญในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้นเพราะไม่ทำลายระบบนิเวศผลผลิตที่ได้ปราศจากสารพิษเจือปนอีกทั้งผู้บริโภคยังให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรอินทรีย์อีกด้วยเกษตรอินทรีย์คืออะไรเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกเป็นระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่มาจากการสังเคราะห์หรือพืชที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรที่ต้องการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานโดยเข้ารับการอบรมหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนนำเอกสารและหลักฐานไปขอรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังผ่านการตรวจประเมินและได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกไทยแลนด์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเกษตรกรสามารถแสดงเครื่องหมายดังกล่าวไว้บนป้ายสินค้าสถานประกอบการหรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมระบุรหัสไว้ใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้ชัดเจนทั้งนี้เกษตรกรต้องรักษามาตรฐานการผลิตตลอดอายุการรับรองเพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
3: สวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นะครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถบนเวทีแห่งนี้และมาตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการครับและที่สำคัญเพื่อเป็นการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเค้กและคุณจอยล่างภาษามือครับ
4: และสำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นคิวของคนหูหนวกในรอบที่2ค่ะ
3: และไปรับชมกติกาในรอบ2นี้กันครับชมครับ
5: ในรอบมีเดียคิวโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ทัดใจโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด4คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
3: และกรรมการผู้แสนใจดีของเราก็พร้อมอยู่แล้วครับพบกับท่านแรกเลยนะครับผมน้องทันครับ
6: ทันยกมือสวัสดี
3: พี่ต้องเน่งครับ
6: พี่ต้องเน่งยกมือสวัสดี
3: พี่ตรีครับ
6: ดร.ตรีทำภาษามือสวัสดี
3: และวันนี้ล่ามภาษามือของเราครับคุณต๊อกแต๊กครับผม
6: ต๊อกแต๊กทำภาษามือเค้กทำภาษามือ
4: วันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนหูหนวกของเราพร้อมบนเวทีค่ะขอเชิญทั้ง5คนแนะนำตัวได้เลยค่ะ
6: แดนทำภาษามือ
7: สวัสดีครับผมแดนครับสวัสดีค่ะแป้งค่ะสวัสดีครับโบ๊ทครับสวัสดีครับมอนครับสวัสดีค่ะโอลี่ค่ะ
3: รอบนี้จะมีการโชว์แต่ต้องบอกก่อนนะจะเป็นโชว์สุดพิเศษครับโชว์เรียกว่างัดศักยภาพของตัวเองขึ้นมาให้ไปทัชกับจิตใจของคนดูให้ได้มากที่สุดที่สำคัญต้องทัชใจกรรมการของเราด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกันในช่วงของมีเดียคิวโชว์ครับ
6: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษมีเดียคิวโชว์
3: โชว์แรกของวันนี้กับโชว์ของโบ๊ทครับ
6: กราฟิกภาพนิ่งโบ๊ท
8: D03 โบ๊ทกิตติพลพิสารวรกิจ
6: โบ๊ทยืนทำภา

0: บางเวที
1: ผมคิดว่าผมจะแสดงการหลอกลวงการขายปลาหมึกแล้วก็การแสดงการเดินแบบซึ่งดูมาจาก YouTube ใน TikTok หรือในสื่อโซเชียลต่างๆครับ
0: บอสทำภาษาม
1: ือการแสดงในไลฟ์สดนะครับหรือเป็นการแสดงใน Facebook ก็ได้ซึ่งการแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีบัตรประชาชนอาจจะต้องมีหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องป้องกันด้วยนะครับไม่ให้คนสามารถขโมยหลักฐานต่างๆเหล่านี้ของเราไปได
2: ้หมดเวลาเรียบร้อยครับผม
3: ถามคณะกรรมการของเรากันหน่อยครับที่เห็นมา60วินี้เป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มกันที่พี่ต้งเหน่งก่อนเลยครับ
4: ก็อยากจะให้เล่าให้เป็นขั้นเป็นตอนมากกว่านี้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนสถานการณ์ใดที่มีอะไรเกิดขึ้นมีใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าจะมีการพูดให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิ์ของคนพิการด้วยได้เนี่ยก็จะดีกว่านะคะขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับน้องทันครับ
5: เหมือนเขาพยายามคิดกลับไปว่าเอ้ยจะเล่ายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเลยทำให้สะท้อนออกมาคือความไม่มั่นใจที่เราเห็นแบบอย่างชัดเจนเลยอะไรเงี้ยฝากให้โบ๊ทเอาไปพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการสร้างเนื้อหาหรือว่าเรียบเรียงที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มั่นใจออกมาให้เต็มที่เลยค่ะ
3: ขอบคุณน้องทันนะครับผมท่าสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
6: ต้องหาวิธีการสื่อสารหรือการแสดงการใช้เวลา1นาทีให้สร้างกระบวนการการสื่อสารให้มันชัดเจนนะครับเพื่อที่คนจะได้เข้าใจได้ทั้งหมด
3: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับและนี่คือการแสดงของโบ๊ทนะครับผมไปพบกับการแสดงของโอลี่ครับ
7: D05 โอลี่พิญญดาจำปา
0: โอลี่ยืนเต้นตามจังหวะบนเวที

0: ต้องบอกว่าเขาเพิ่มความสุขสนานมากยิ่งขึ้นนะถามน้องทันก่อนครับเป็นไงบ้าง
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราได้เห็นจากโอลี่เนาะแต่ว่าถ้าครั้งถัดไปแบบว่าเราอยากนำเสนอในเรื่องของการเต้นอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะเอาภาษามือมาปรับใช้มันก็จะทำให้เราดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น
0: พี่ตรีครับเพื่อนครับ
2: ครับอยากฝากไว้อย่างหนึ่งแล้วกันถึงถ้าเราจะหมดแต่ว่าเราก็ต้องฟรีไปอะไรก็ตามให้มันหมด1นาทีใช้เวลา1นาทีให้มันคุ้มค่าเหมือนเวลาเราตอบคำถามใช้30วินาทีให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับสุดท้ายครับพี่ต้องเหน่งครับ
3: พี่คิดว่าเพลงนี้พี่ยังไม่ค่อยเห็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการเต้นของโอลี่ก็เหมือนกับโอลี่เต้นไปตามท่าเฉยๆแต่ยังไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ว่ารู้สึกยังไงอยากให้ซ้อมให้เต็มโชว์กว่านี้ในครั้งหน้านะคะนะคะ
4: โอลี่ให้สัมภาษณ์โอลี่นะคะช่วงที่ทำการแสดงอะค่ะพอเราไม่ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมคะเราก็มีจังหวะที่เราสะดุดนิดนึงอะค่ะก็คือท่าเต้นเราเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยไม่พอกับจังหวะเพลงนะคะเพลงยังไม่หยุดเลยแต่ว่าท่าเต้นเราหมดแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาใหม่ค่ะ
5: ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะตอนนี้เรามาดูโชว์ต่อไปก็คือโชว์ของแดนค่ะ
6: D01 แดนอาลุมมาเยอะ
7: แดนเต้นไปตามจังหวะการแสดงเต้นอาขา

0: โอเคโอเคฮะเดี๋ยวเรามาถามคณะกรรมการของเรากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับถามพี่ต้องเล็งก่อนได้เลยครับผม
1: คำถามก็คือว่าคือสื่อเห็นว่ากำลังเล่นดนตรีอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะทีนี้คืออยากจะให้มีการคิดนะคะวางแผนแล้วก็ซักซ้อมนะคะเพื่อจะได้โชว์ที่ดีออกมามากกว่าอ่ะมาทำตรงนี้เลยนะคะฝากไว้ค่ะ
2: คือเราต้องหาวัตถุประสงค์ที่ชัดว่าแบบเราจะสื่อสารอันนั้นด้วยอะไรความสนุกสนานมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะสื่ออะไรอะไรเงี้ยต้องให้ออกแบบให้มันชัดเจน
3: ถ้าถามว่าท่าทางหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างชัดแล้วแหละแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นในตัวแดนเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าแดนมีการเรียบเรียงเรื่องให้มันน่าสนใจมีการอาจจะกล่าวเกริ่นนิดนึงว่าวันนี้แดนจะมาโชว์การแสดงอะไรหรือเป็นท่าทางอะไรหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คณะกรรมการเข้าใจมากยิ่งขึ้น
0: ครับขอบคุณน้องทันด้วยนะครับขอบคุณครับ
4: แดนให้สัมภาษณ์ครับก็การแสดงที่ผมนำมาแสดงนะครับก็เป็นการแสดงของชนเผ่าพื้นเมืองทางภาคเหนือนะครับก็การแสดงของผมเนี่ยผมก็อยากจะถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นคนเหนือนะครับโดยการใช้ศิลปะทางดนตรีการใช้เครื่องดนตรีครับ
0: ไปพบกับทางด้านหนุ่มม่อนครับ
5: D 0 4ม่อนนเรนทรน้อยพร
6: ม่อนทำภาษามือบนเวที
4: ผมได้มองแล้วผมนึกถึงตอนนั้นที่แม่อุ้มท้องแล้วก็ได้ให้กำเนิดเด็กทารกตัวเล็กๆแม่ก็ดูแลตั้งแต่เล็กจนโตป้อนข้าวป้อนน้ำขอเงินแม่อาจจะมีหน้าที่แค่ให้เงินให้ข้าวผมรู้สึกอยากจะขอโทษแม่สำนึกผิดสำนึกคิดถึงความรักที่แม่มีให้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไม่ควรดื้อกับแม่นะครับ

0: ามท่านแรกเลยครับ
1: เข้าใจว่าจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกคนทั่วไปอ่ะก็อาจจะต้องการแรงพลังการขับเคลื่อนจากครอบครัวนะครับของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่ม่อนเล่าได้สวยงามเนาะแต่อย่าลืมนะต้องมีการพัฒนาทำให้เราเห็นถึงสิ่งที่ม่อนจะแสดงศักยภาพในด้านอื่นๆที่อาจจะมีอีกหลากหลายนะครับ
2: เรารู้แล้วว่าม่อนอ่ะมีทักษะในการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้เราเข้าใจโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องได้ยินเนื้อหามาก่อนเลยแต่ว่าเรารู้ท่าทางเพราะว่าเขาแสดงท่าทางแบบชัดเจนมากเรารู้ว่าเขากำลังเล่าเรื่องถึงเรื่องของแม่เขาสุดท้ายเขามาปิดจบด้วยรูปภาพซึ่งมันก็คือกินใจถ้าถามถึงพาร์ทของการเล่าเรื่องในวันนี้คือก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทัชในตรงนี้ค่ะ
3: พี่ต้องเบ่งครับเชิญครับ
4: ลองดูสิว่าเราจะพัฒนาการเล่าของเราเนี่ยอย่างไรให้มันแตกต่างจากที่แล้วๆมาจากซีซั่นที่แล้ว
3: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับ
5: ม่อนให้สัมภาษณ
6: ์ส่วนทางด้านการแสดงของผมนะครับผมก็ใช้เวลาได้อย่างพอดีเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าการเล่าเรื่องภาษามือเป็นเรื่องที่ผมถนัดแต่ว่ากรรมการเนี่ยเขาก็ได้แนะนำมานะคะว่าอาจจะแบบปรับปรุงรูปแบบของการแสดงอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวจะลองหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาโชว์ในการแสดงครั้งต่อไปครับ
3: คนสุดท้ายสำหรับโชว์นี้กับสาวแป้งครับ
7: ดี02แป้งชนนีปราบสงบ
8: แป้งแต่งกายเสื้อขาดใส่ผ้าถุงผมยุ่งเหยิงที่มือถือขวดเดินเซมากลางเวที
9: ครอบครัวของฉันก็ถูกเลิกลาฉันไม่เหลืออะไรแล้วค่ะสามีก็เจ้าชู้ไม่ป้องกันที่บ้านก็ด่าว่าทอไม่มีใครสนใจฉันแล้วค่ะ
8: แป้งยกขวดขึ้นดื่มก่อนนั่งลงที่พื้นแล้วทำภาษามือ
9: ลูกฉันก็ไปบวชแล้วค่ะฉันเหลือตัวคนเดียวค่ะสงสัยฉันคงทำบาปมาเยอะค่ะเป็นกรรมของฉันเองค่ะ
3: เอาละฮะชื่อว่าหนักใจเหลือเกินครับกรรมการของเราครับเริ่มกันที่พี่ต้งเหน่งก่อนได้เลยไหมฮะเชิญครับพี่ครับ
4: ต้องบอกว่าแป้งเข้าถึงนะคะเข้าถึงการเป็นลำยองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาทั้งผ่านการเล่าผ่านภาษามือนะคะสีหน้าท่าทางก็คือมีการบอกว่าเหตุมันคืออะไรและมันทำให้ผลเนี่ยฉันต้องมารับกรรมแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากภายในระยะเวลา60วินาทีเนี่ยคุณสามารถที่จะสอนคนดูได้เลยว่าอ่ะเพราะทำแบบนั้นแล้วถึงได้ผลแบบนี้เนี่ยโอ้อันนี้ประทับใจมากๆนะคะถือว่าทำกันบ้านมาได้ดีสำหรับโชว์นี้ค่ะ
3: เอาละครับน้องทันครับเป็นไงบ้างครับ
2: แป้งทำการบ้านมาค่อนข้างดีในการกำหนดเวลาเนาะคือเรียกว่าเลือกซีนได้ถูกในการนำมาแสดงคือถ้าเขาเลือกอีกซีนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงต่อก็จะมีคำถามต่อมาแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนเรารู้แล้วว่าจุดจบของเรื่องนี้คืออะไรก็ไม่ได้เหมือนคลายความสงสัยที่เราสงสัยไปก็ชื่นชมแล้วก็ชอบการแสดงชุดนี้มากค่ะ
3: พี่ตีครับผมแป้งในเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องชื่นชมแป้งจริงนะครับก็การวางแผนที่ดีการเตรียมตัวที่ดีทำให้การแสดงออกมาดีและมีพลัง
3: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับยังมีอีก1ช่วงครับที่จะสามารถกอบโกยเอาคะแนนได้ในช่วงของการตอบคำถามครับ
8: โลโก้สื่อยอดนักสืบ2
3: คำถามของเราก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นเหลือเกินนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการด้วยนะครับและรอบนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีผู้รู้มาเฉลยคำตอบของเราด้วยครับ
10: แล้ววันนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันก็พร้อมแล้วมีเวลา30วินาทีนะคะ
3: คำถามก็คือสิทธิคนพิการมีกี่ด้านอะไรบ้าง
8: เริ่มทำภาษามืออธิบายแดน
3: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ
9: ครับคนพิการก็มีสิทธิ์ต่างๆเลยนะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาการเรียนถึงระดับปริญญาตรีการทำงานการมีอาชีพการฝึกทักษะอาชีพสมัครทำงานได้เบี้ยสวัสดิการถ้าหากใครมีบัตรสวัสดิการนะครับก็ได้เพิ่มตรงนี้อีกการขนส่งโดยสารค่าตั๋ว
3: หมดเวลาครับเรียบร้อยครับโอ้โหและคนถัดไปครับเป็นคิวของแป้งครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
5: แป้งทำภาษามือ
9: การรักษาพยาบาลฟรีค่ะการศึกษาการเรียนของโรงเรียนคนหูหนวกเรียนฟรีค่ะรถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะการเข้าศึกษาวิทยาลัยฟรีค่ะด้านอาชีพค่ะการกู้ประกอบอาชีพ
3: คิวต่อไปเป็นของหนุ่มคนนี้ครับกับหนุ่มโบ๊ทครับถ้าพร้อมแล้วตอบได้ครับ
9: การดู Facebook การใช้อินเทอร์เน็ตการกู้ไม่เคยอยากได้เงินครอบครัวตักเตือนว่าไม่ควรอยากได้เงินบริษัทโทรศัพท์ไม่เกี่ยวกันนะครับมีการเตือนครอบครัวเตือนนะครับ
3: เอาละครับต่อไปครับจะเป็นการตอบคำถามของหนุ่มม่อนครับถ้าพร้อมแล้ว30วิเริ่มได้ครับ
9: มีการจัดบริการล่ามภาษามือเราสามารถใช้บริการล่ามภาษามือได้ครับในการไปสถานที่ต่างๆทางด้านของอาชีพการสมัครงานสามารถพาล่ามไปได้ครับหรือว่า อยากฝึกเข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆมีสิทธิการกู้ยืมใช้สิทธิคนพิการได้ครับและการขึ้นรถไฟฟ้าฟรีการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ได้ครับ
3: เอาละฮะมาถึงสาวคนสุดท้ายครับกับคำถามนี้กับของโอลี่ครับ
9: คนพิการนะคะมีสิทธิ์ที่พิเศษอะไรบ้างใช่ไหมคะการกู้ค่ะสามารถกู้ได้ค่ะสามารถกู้มาประกอบอาชีพมีสวัสดิการการฝึกปฏิบัติอาชีพจากการใช้ทุนเพื่อประกอบอาชีพ
3: นี่ครับถือว่าเป็นคำตอบของทั้ง5คนนะครับในรอบเก็บคะแนนในรอบนี้นะครับฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องทันครับ
2: แดนกับแป้งค่ะก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากที่เราคอมเมนต์ไปว่าแบบให้เขามีการลงประเด็นหรือว่ามีการให้เป็นการเรียกว่าเป็นจัดหมวดหมู่แล้วกันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไม่ได้เป็นแบบกระจัดกระจายจนเข้าใจยากอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารอันนี้ชื่นชมว่าเอาไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมาที่โบสค่ะก็พยายามสื่อสารในสิ่งที่เขารู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกมาเรียกว่าถ่ายทอดให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นม่อนกับโอลี่เนาะคือเขาก็จะรู้ว่าประเด็นสำคัญของสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่เขาก็จะนึกได้แล้วก็มีการกระจายกันซึ่งบางอย่างอ่ะมันสามารถจับหมวดหมู่กันได
4: ้แต่ละท่านก็จะมีคำตอบที่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็เกือบจะครบถ้วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอฟังเฉลยนะคะว่าเฉลยจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่ครบถ้วนจริงๆคืออะไรค่ะ
3: พี่ตรีครับเป็นยังไงบ้างครับรอบต่อคำถามรอบนี้ครับ
1: จริงอยากให้เรามองภาพของสิ่งที่เวลาเราจะตอบอะเราเห็นมันเป็นภาพก่อนก็ได้เป็นแผนภาพอะเช่นว่าคนพิการมี7ประเภทแล้วในคนพิการที่เป็นคนหูหนวก มีประเภทย่อยอยู่ถ้าเราแบ่งประเภทหรือแบ่งด้านต่างๆแบ่งแล้วก็ค่อยบอกว่าอธิบายว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้คำตอบของเราแล้วก็วิธีคิดของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปพัฒนาเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเก่งมากพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วสิทธิ์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรานะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมมาแล้วครับตอนนี้เราได้ฟังคอมเมนต์จากทั้ง3ท่านเรียบร้อยนะครับเราจะไปฟังเฉลยจากผู้รู้กันบ้างพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ
0: สิทธิ์ของคนพิการในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ใหญ่ๆนะคะก็มีอยู่3ด้านนะคะสิทธิ์ด้านที่1ก็คือสิทธิ์ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ทางด้านการศึกษานะคะแล้วก็สิทธิ์ทางด้านอาชีพค่ะ
3: และต้องขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับ
8: เค้กทำภาษามือ
10: เราได้ดูคำเฉลยกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าบางคนก็ตอบถูกนะคะหลายๆคนเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายว่าเราก็จะมีคนที่ผ่านเข้ารอบเพียงแค่4คนนะคะ
3: และตอนนี้นะครับผมมีคะแนนสูงสุดอันดับ1ถึงอันดับที่4ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอแสดงความยินดีกับคนแรกที่เข้ารอบถัดไปครับขอแสดงความยินดีกับ
8: คนพิการ5คนยืนนิ่ง
3: คุณแดนครับ
8: แดนยิ้มแป้นรัวมือ
3: ม่อนครับ
8: ม่อนยิ้มยกมือไหว
3: ้โอลี่ครับ
8: โอลี่ยิ้มรัวมือ
3: และผมขอแสดงความยินดีกับ
8: แป้งโบ๊ทยืนมองไปที่พิธีกรอย่างใจจดใจจ
3: ่
8: อ
3: แป้งครับ
8: แป้งยิ้มแป้นยกมือไหว
3: ้และต้องขอแสดงความเสียใจกับโบ๊ทด้วยนะครับไม่เป็นไรนะฮะถือว่าวันนี้เรามาร่วมสนุกกันนะครับและมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็รับทราบถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่สำคัญเรื่องของสิทธิ์และสวัสดิการของคนพิการอีกด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ
10: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับกรรมการมีอะไรจะบอกกับผู้เข้าแข่งขันไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
1: ก็ยินดีกับทุกคนที่เข้ารอบไปนะครับก็ทุกคนก็มีจุดที่เราทำได้ดีกับจุดที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับ
3: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมเอาละครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
4: ก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปอย่าหยุดนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้ชมนะคะคนอื่นๆก็จะต้องนำคอมเมนต์นะคะจากคณะกรรมการเนี่ยไปปรับปรุงตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณมีงานหนักรออยู่ในรอบต่อๆไปค่ะ
3: น้องทันครับเชิญครับ
11: ก็คือชื่นชมในความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของทุกๆคนเลยก็อยากให้เก็บบทเรียนประสบการณ์ต่างๆคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยค่ะเอาไปพัฒนาตัวเองปรับปรุงเพราะทันเชื่อว่าประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดคือประโยชน์ที่คุณสามารถเอาไปใช้กับสังคมได้หรือว่าคนรอบข้างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทางด้านหูหนวกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
8: เค้กทำภาษามือ
10: ค่ะอยากขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะเค้กอยากจะบอกผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยนะคะในการแข่งขันวันนี้นะคะว่าอย่าลืมทุกคนมีสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการเราจำเป็นจะต้องรักษาสิทธิ์ตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าต่อไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ
3: สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาลุ้นและให้กำลังใจกันกับคนตาบอดครับวันพรุ่งนี้เจอกันนะครับเวลา 10:30 นะครับทางช่อง9กด30วันนี้รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
8: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตใน ดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
19: Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452 หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยนะไม่ได้มารีวิวหนังสือนะหนังสือมีอ่านจบอยู่แล้วก็กำลังรอเขียนรีวิวอยู่เดี๋ยวมาแน่ๆนะรีวิวหนังสือไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีรีวิวแต่ว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะรีวิวหนังสือมาตลอดเลย Nopadon Story 8ปีเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนมาเป็นชวนคุยบ้างคือผมเมื่อวานนี้ผมไปฟังเมื่อวานนี้ก็คือวันเสาร์นะนิ้วกลมนะครับคุณเอ๋นิ้วกลมพูดทอล์คโชว์ชื่อปัญญาไม่ประดิษฐ์นะก็คล้ายๆล้อคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Artificial Intelligence เนี่ยนะครับยังไม่ได้รีวิวนะก็จดมาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่มันมีคำหนึ่งที่ผมติดใจนะครับเราก็อยากมาขยายก็คือคำว่าเราต้องเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นแล้วบังเอิญวันนี้ในวิชา CEO Vision เนี่ยผมเชิญคุณโบ๊ทพระไทยประดุงถิ่นมาเป็นเกสต์นะครับมาพูดถึงหลายๆเรื่องคุณโบ๊ทก็พูดคำเดียวกันเลยบอกว่า AI อ่ะต่อไปมันจะเป็นคอมโมดิตี้แปลว่ามันเหมือนกับข้าวเหมือนกับอะไรมันจะไม่มีความแตกต่างคือตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าใครรู้ AI ก็จะได้เปรียบคนไม่รู้ใช่ไหมแต่วันนึงอ่ะคนจะรู้จัก AI เหมือนกันหมดอ่ะคนจะใช้ AI ได้เหมือนกันหมดอ่ะแล้วความแตกต่างมันจะอยู่ตรงไหนคุณโบ๊ทก็พูดคำหนึ่งว่าความแตกต่างจะอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ก็เลยแบบมันสอดคล้องกับเมื่อวานนะที่คุณเอ๋นิ้วกลมพูดเหมือนกันความเป็นมนุษย์แล้วคุณโบ๊ทก็พูดบอกว่าถ้าเราจะต่างในยุคนี้เราก็ต้องมีความเป็นมนุษย์ให้เยอะขึ้นคุณโบ๊ทพูดแม้กระทั่งว่าถ้า AI อ่ะลดเวลาการทำงานของพนักงานลงอ่ะเวลาว่างอ่ะไม่ใช่เอางานมาเพิ่มนะไม่ต้องใช้ AI ให้เพิ่มขึ้นนะเวลาว่างอ่ะไปเสริมความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นแล้ววันนี้นักศึกษาก็ถามว่าความเป็นมนุษย์จะเพิ่มได้ยังไงคุณโบ๊ทก็พูดว่าก็ต้องไปพบเจอผู้คนแต่ว่าเนื่องจากเวลามันจำกัดนะส่วนตัวเนี่ยผมก็นั่งคิดมาตลอดนะวันนี้คือผมอัดวันอาทิตย์เนาะกลับมาถึงบ้านก็นั่งคิดว่ามันข้อแรกที่รู้สึกก็คือแปลกดีเนาะเราเป็นมนุษย์เราต้องเรียนความเป็นมนุษย์ด้วยหรือแต่ว่าเข้าใจทั้งสองท่านพูดเลยบอกว่าเนื่องจากตอนนี้ AI มันช่วยคิดช่วยทำช่วยอะไรกันเยอะแยะมากมายเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราจะออกจากความเป็นมนุษย์ไปเยอะเราจะอยู่กับจอทุกอย่างให้ AI ทำให้อะไรเงี้ยก็เลยมานั่งคิดว่าผมเพิ่งโพสต์ไว้ในเพจว่าอีก5ปีไม่ใช่ตอนนี้ด้วยนะอีก5ปีคุณคิดว่างานอะไรที่ AI ยังทำไม่ได้ก็มีคนตอบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเอาไว้ Sunday Reflection ก็จะมาชวนอ่านคำตอบกันนะว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเพจเนี่ยเขาคิดว่าอะไรที่ AI ยังแทนไม่ได้ในอีก5ปีข้างหน้านะเพราะว่า AI มันพัฒนาเร็วมากอ่ะแต่ว่าหัวข้อวันนี้อยากจะชวนคุยว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยความเป็นมนุษย์ที่เราสามารถที่จะฝึกได้เพิ่มคือเรามีอยู่แล้วทุกข้อเราเป็นมนุษย์นะเราก็ต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่า AI ทำได้ยากแล้วก็จะมีความสำคัญกับการงานหรือการใช้ชีวิตเราก็ได้อย่างแรกนะผมว่าเรื่อง empathy หรือความเห็นอกเห็นใจใช่ครับ AI มันตอบคำตอบแบบนั้นได้นะแต่ว่าผมยังเชื่อนะว่าสมมติคุณมีเรื่องไม่สบายใจสักเรื่องนึงอะการคุยกับ AI กับการคุยกับมนุษย์ผมยังเชื่อว่าถ้ามนุษย์มีความเห็นอกเห็นใจอยู่นะเรายังได้เปรียบเพราะว่า AI มันก็ตอบแบบสแตนดาร์ดอะมันก็จะตอบว่าฉันเห็นใจเธอนะเธอคงเหนื่อยมากสินะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีน้ำเสียงมันไม่มีแววตามันไม่มีการโอบกอดอารมณ์แบบนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพไหนนะถ้าคุณยังคุณสามารถเพิ่มความเห็นอกเห็นใจเข้าไปในอาชีพคุณได้เริ่มต้นจากการที่เรารู้สึกว่าเขารู้สึกอย่างไรมองในมุมของเขางานเหนื่อยจังเลยอย่าเพิ่งไปจัดว่าแค่นี้เองสมัยเราทำมากกว่านี้เราไม่เห็นบนเลยอันนี้เราจะขาดความเป็นมนุษย์ไปคือไม่ถึงกับขาดเป็นศูนย์หรอกแต่ว่าก็จะไม่มีความเห็นอกเห็นใจแต่ถ้าเราเป็นคนที่ฟังเขาถามคำถามเขาแล้วก็พยายามมองในมุมเขาว่าเออถ้าเราเป็นเขาเราคงรู้สึกเหนื่อยนะเราเป็นเขาไม่ใช่ตัวเรามองในมุมตัวเราในมุมเขานะเออพูดคำนี้อีกนิดนึงบางคนบอกไม่อ่ะผมเป็นเขาผมก็จะทนอย่างนี้แปลว่าคุณไม่เป็นเขาไงถ้าคุณเป็นเขาคุณได้รับการเลี้ยงดูแบบเขาคุณอยู่ในครอบครัวแบบเขาคุณจะรู้สึกเหมือนเขาเป๊ะแต่ถ้าเกิดคุณเอาตัวเราไปสวมไม่เห็นมันจะเหนื่อยเลยอ่ะสมมติคุณเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วคุณเห็นคนนึงวิ่งมาแล้วเหนื่อยมากแล้วคุณบอกไม่เห็นจะเหนื่อยเลยอ้าวถ้าคุณเป็นเขาคุณจะเหนื่อยไม่อ่ะถ้าผมไม่วิ่งผมก็ไม่เหนื่อยก็นั่นคุณเป็นคุณไม่ใช่คุณเป็นเขาถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยลองฝึกมีหนังสือมีอะไรหลายอย่างนะผมว่าเรื่องพวกนี้ต่อให้ AI พัฒนายังไงอ่ะแซงเรายากในมุมธุรกิจคุณอาจจะสมมติธุรกิจโรงแรมAI มันจะทำได้หมดเลยทำห้องอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องมีคนสักคนอยู่ในโรงแรมนั้นทำได้นะผมว่าทำได้แล้วมันอาจจะทำให้ต้นทุนถูกลงเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังเชื่อว่าผมก็ยังอยากไปโรงแรมที่เจอพนักงานที่มีเอมพัตตีที่มีความเห็นอกเห็นใจถ้าเกิดผมมีความเหนื่อยมีความอะไรเขาเอาน้ำมาให้อะไรเงี้ยผมยังโหยหาสิ่งเหล่านั้นอยู่นะถึงแม้มันจะมีโรงแรม AI รัน 100% นะผมยังอยากเจอผู้คนอยู่ที่สามารถทำให้ผมรู้ว่ามีใครบางคนเข้าใจผมอะไม่ใช่แค่ AI ที่ตอบได้ลอยๆที่เราก็รู้อยู่อะ AI มันก็ไปขุดคำตอบอะไรมาก็ได้อะจริงๆก็ไม่ได้รู้จักตัวเรานอกจากเราเป็นข้อมูลชุดหนึ่งของที่เราพิมพ์ลงไปอะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ data มันไม่มีความรู้สึกกับมนุษย์เท่าไหร่อันที่สองนะที่ผมคิดว่าความเป็นมนุษย์ที่เราเสริมได้คือความสัมพันธ์คือเรามีเพื่อนได้เรามีครอบครัวที่รักเรามีลูกศิษย์เรามีลูกค้าเรามีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมว่ามันยากที่จะใช้ AI มาแทนเราเอาครอบครัวเนี่ยชัดเจนเนาะ AI ทำหน้าที่ของพ่อแม่ได้ไม่ดีเท่ากับพ่อแม่ทำหน้าที่นั้นหรอกถูกไหมถ้าเราฝึกเรื่องความสัมพันธ์ดีๆนะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกนะถ้าเรามีทักษะตรงนี้เพราะนั้นไม่มีใครแทนพ่อแม่เราได้ขนาดเป็นคนด้วยกันยังแทนไม่ได้เลยเพราะนั้น AI จะมาแทนพ่อแม่เรามันแทนไม่ได้อยู่แล้ว AI จะมาแทนลูกเราแทนไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เยอะหน่อยเพราะว่า AI ทำแทนไม่ได้อ่ะอันนั้นมัน family ก็ชัดเจนอยู่แล้วพ่อแม่ลูกอ่ะเอาลูกค้าบ้างผมว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ AI มาช่วยเนี่ย AI จะตอบคำถามลูกค้าได้ดีนะแต่ความรู้สึกที่เราได้คุยกับคนเราได้ปรึกษาให้คำปรึกษาเราได้แก้ปัญหากับเขาจริงๆเนี่ยผมยังเชื่อว่าคนยังเหนือกว่าคนยังเหนือกว่าแต่คุณก็ต้องฝึกความสัมพันธ์นะไม่ใช่แบบโอ้ทำไม่ได้เรื่องไม่สนใจเขาอันนั้นจะถือว่าเราไม่มีทักษะด้านนี้นะหลายๆงานเนี่ยผมว่าเรายังเชื่อใจมนุษย์มากกว่า AI นะผมยกตัวอย่างทำฟันก็ได้ผมว่า AI ทำไม่ยากหรอกต่อไปมันจะมีเครื่องจักรที่มันเป็น AI แล้วเขาให้เราอ้าปากแล้วเขาสามารถที่จะแบบจัดการอุดฟันให้เราได้เลยแต่ผมว่านะผมก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นไงนะแต่ผมเลือกได้ผมเลือกกับหมอฟันดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมคุยกันรู้เรื่องไอ้อันนี้เจ็บหมอเบาๆนิดนึง AI จะรู้ไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะคิดตีความหมายคำว่าเจ็บเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นเทคอันนึงเฉยๆก็ได้ไงแต่หมอฟันเนี่ย เขาดูน้ำเสียงเขาก็รู้ว่าเจ็บแบบกลัวจริงๆไม่เจ็บหรือเจ็บแบบเจ็บจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราไปร้านอาหารบางร้านไม่ใช่เพราะว่ามันอร่อยนะเราไปเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านนั้นเราชอบอัธยาศัยของเจ้าของร้านเรารู้สึกว่าการบริการเขาน่าประทับใจซึ่ง AI อ่ะทำเรื่องพวกนี้ได้ยากหน่อยอันที่3นะเรื่องการฟังผมว่าทักษะนี้มันเป็นทักษะของมนุษย์เลยซึ่งหลายๆคนไม่ได้ฝึกด้วยเราต้องการใครสักคนมาฟังเราอาจจะไม่ต้องให้คำแนะนำเราบอก AI ให้ฟังได้ไหมผมว่าไม่ได้นะคุณพร้อม AI เดี๋ยว AI มันตอบหมดนะช่วยฟังผมหน่อยนะมันก็จะตอบกลับมาทันทีว่าเราฟังคุณอะไรนู่นนี่นั่นเพราะมันมีหน้าที่ฮะเราเขียนไปเดี๋ยวมันก็จะเอาทันทีแหละลองคุณลองเขียนดูดิบอกว่าผมรู้สึกเหนื่อยจังเลยก็บอกเข้าใจนะครับคุณเหนื่อยอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากให้คุณตอบอ่ะอยากให้ฟังแล้วจริงๆเรามีใครบางคนฟังเราบางทีปัญหานั้นมันเบาบางลงนะแต่ AI ฟังเรารู้เขาไม่ได้ฟังจริงอ่ะในสมมติผมนั่งพูดกับ AI ถามว่าคอมมันฟังเราหรอมันไม่ได้ฟังเราต้องนั่งพิมพ์ด้วยเอาถ้าพูดเนี่ยเป็นเสียงอ่ะอัดเสียงแล้วโยนเข้าไปแล้ว AI มันก็ไม่รู้ว่าคำสั่งเนี่ยมันก็ถามกลับมาให้ผมทำอะไรครับใช่ป่ะหรืออยู่ดีๆมันก็สรุปเลยลองโยนไฟล์เสียงมามันไม่รู้ว่าเราให้ทำอะไรมันก็เดาเลยว่าสรุปมั้งไม่ใช่ไงเราอยากให้ฟังอันที่4ครับผมว่าที่ AI ความเป็นมนุษย์เรา AI แทนไม่ได้คือการเจอประสบการณ์จริงฮะ AI ท่องเที่ยวแทนเราไม่ได้นะครับเราต้องเดินทางเองเราต้องท่องเที่ยวเอง AI เล่นพิกเกอร์บอลแทนผมไม่ได้นะต่อให้เล่นแทนได้นะผมก็ไม่เอาเพราะผมอยากเล่นไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยใช้เวลากับสิ่งนี้ครับ AI ทำงานบางงานให้เราไม่ได้นะงาน Excel อาจจะทำได้แต่บางงานที่เป็นงานแบบต้องใช้ตัวเราเข้าไปอยู่ที่นั่นสมมุติเราไปเลี้ยงอาหารเด็กในบ้านเด็กอ่อนอะไรเงี้ย AI คงทำได้ยากอ่ะแล้วจริงๆแล้วมันคือถึงทำได้มันก็เราก็ไม่อยากให้เขาทำแทนใช่มั้ยเราก็อยากไปช่วยจริงๆอ่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราได้เรียนรู้เนี่ยAI ทำไม่ได้นะ AI จะสอนเราได้นะแต่ว่าเรียนรู้แทนเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือการที่เรามีโอกาสได้ทำอะไรจริงๆอ่ะประสบการณ์จริงอ่ะอันที่5นะผมว่าสิ่งที่มนุษย์ยังสามารถทำได้คือการทำสิ่งที่มันมีความหมายคำว่ามีความหมายคือการทำให้ชีวิตใครบางคนดีขึ้นAI เป็นเครื่องมือเราได้นะแต่ว่ามันทำสิ่งพวกนี้แทนเราไม่ได้เพราะว่าเราต้องตัดสินใจเราต้องรู้ก่อนว่าความหมายของเราคืออะไรใช่ไหมหนังสือที่ผมชอบอ่านช่วงหลังๆก็คือความหมายของชีวิตเนี่ยเช่นเอาง่ายๆนะความหมายชีวิตคือการได้มองธรรมชาติเนี่ยซึ่ง AI มองแทนเราไม่ได้เราต้องมองเองอันที่6นะเป็นเรื่องจริยธรรมคือผมไม่ได้บอก AI จะบอกเราไม่ได้ว่าเรื่องไหนมีจริยธรรมหรือไม่มีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่จะต้อง make decision นะเขาก็จะบอกข้อดีข้อเสียได้คือจริยธรรมเนี่ยบางทีมันก็มีเส้นบางๆขั้นอยู่ AI บอกได้หมดแหละทำแบบนี้ดีทำแบบนี้ไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องดูบริบทดูอะไรหลายอย่างซึ่งAI อาจจะช่วยแค่วิเคราะห์ป้อนข้อมูลแต่ว่ามนุษย์ต้องเป็นคนบอกเองว่าความคิดนี้มันใช่ดีควรหรือไม่ควรเรื่องที่มันอยู่ในสมองเราอ่ะส่วนใหญ่ AI แทนไม่ค่อยได้ข้อ7นะอันนี้ก็เหมือนกันความอยากรู้อยากเห็นคือคุณต้องทำเองอ่ะคุณถึงจะมีความอยากรู้อยากเห็นน่ะถ้าคุณจะบอก AI บอกว่าช่วยทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นให้กับตัวเราหน่อยสิ AI มันก็ไม่รู้ผมนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่า AI จะทำอะไร คงถามคำถามแล้วมั้งแต่ถามคำถามมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราอยากรู้อยากเห็นนะความอยากรู้อยากเห็นมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองเนาะนี่คืออีกเรื่องนึงของความเป็นมนุษย์เนาะอันที่8เนาะสำหรับผมคือเหมือนรายการเราอะ Sunday Reflection สะท้อนคิดที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรที่ผมทำแล้วแฮปปี้อะไรไม่แฮปปี้คุณลองไปพร้อมถาม AI ดิ AI จะรู้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำอะไรแล้วผมรู้สึกมีความสุข AI ไม่รู้หรอกเพราะ AI ไม่ได้ติดตัวเราไป24ชั่วโมง AI ไม่ได้ไปพูดกับลูกเราตอนเราคุยกับลูกเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจังเลยน่าขอบคุณจังเลยอะไรเงี้ย AI ไม่ได้เจอสิ่งนั้น AI มันคือคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้แล้วก็รอคำถามเราเพราะนั้น AI มาทำ reflection กับเราลำบากอย่างมาก AI ทำได้แค่ตั้งคำถามให้เรานั่งคิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงส่วนเราอ่ะต้องคิดเองคุณลองไปเขียน AI นะครับ AI มันตอบไม่ได้ตอบก็มั่วมันคงตอบแหละสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำอะไรที่น่าพึงพอใจที่สุดเนี่ยจะไปรู้เหรอถูกไหมข้อ9นะAI จะสร้างสิ่งที่มันยูนิคคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องเฉพาะตัวเราได้ยากอันนี้ยกตัวอย่างนะ AI อาจจะเขียนหนังสือ how to ได้ครับวิธีทำงานที่มี productivity เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เขียนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยแต่ AI เขียนความประทับใจสมัยตอนเรียนอนุบาลของนพดลไม่ได้เพราะ AI ไม่เคยรู้เรื่องนั้นและเรื่องนั้นไม่เคยถูกแปลเป็นข้อมูลดิจิตอลอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลย AI จำเพื่อนชื่อเพื่อนสมัยมัธยมผมไม่ได้เพราะ AI ไม่เคยมีความรู้เรื่องนั้นและชื่อเพื่อนผมในสมัยมัธยมสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกขี่เข้าไปลองถามประสบการณ์ตอนเรียนมหาวิทยาลัยของผมที่ผมประทับใจที่สุด AI ถามสิ่งนั้นไม่ได้สร้างหนังสือแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขียนหนังสือประวัติชีวประวัติได้ดีก็คือตัวผมคนเดียว AI ให้ AI เขียนมันก็เขียนมามั่วมันก็เดาเอาว่าน่าจะอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้แล้ว10เนาะสิ่งที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่คือเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เราเดินเรารู้ว่าเราเดินเราอ่านหนังสือเรารู้ว่าอ่านหนังสือเราดื่มกาแฟเรารู้ว่าดื่มกาแฟเราเล่นกีฬารู้ว่าเล่นกีฬาเราคุยกับคนที่คุณเรารักเรารู้ตัวเนาะเพราะนั้นสำหรับผมเนี่ยลองไปฝึกดูนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วความเป็นมนุษย์ของผมก็คือมีความเห็นอกเห็นใจนะลองฝึกดูมีความสัมพันธ์กับคนรักคนที่เราอยากสัมพันธ์ด้วยฟังนะครับมีประสบการณ์จริงเช่นเดินทางเล่นกีฬาเรียนรู้ทำงานอาสาต่างๆทำงานที่มีความหมายความคิดในเชิงจริยธรรมความถูกต้องความอยากรู้อยากเห็นการสะท้อนสิ่งที่ผ่านมาในอดีตการเขียนสิ่งหรือไม่จำเป็นต้องเขียนนะพูดหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกเก็บข้อมูลไว้มันอยู่ในความทรงจำเราแล้วก็การอยู่ในปัจจุบันนะครับก็สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า AI คงแทนไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นเราที่เราทำแล้วใช้เวลาให้สกรีนไทม์น้อยลงหน่อยแล้วทำสิ่งพวกนี้ให้มากหน่อยเราก็จะเป็นคนที่โดดเด่นคนที่เขาอยากที่จะคุยด้วยอยากจะคบหาสมาคมด้วยเพราะไม่เช่นนั้นทุกอย่างเป็น AI เราก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการเตรียมตามปกติทั้งนี้จะปรึกษาหารือกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงบัญชีนวัตกรรมที่รัฐนำนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆโครงการและเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้400ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจัดซื้อในราคาที่แพงเกินจริงตามแพลตฟอร์มส่องรัฐของพรรคจะชี้ให้เห็นว่าโครงการต่างๆที่บริษัทเกี่ยวข้องเดิมอยู่ทำการแข่งขันราคาจำกัดเกินไปทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์จนนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.ได้ออกหนังสือถึงผู้ว่ายกเลิกการจับแผนงานโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพรก.กู้เงิน400ล้านบาทมีความเกี่ยวพันกับบัญชีนวัตกรรมที่พรรคตรวจสอบนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสท.ยกเลิกประกาศด้วยสาเหตุใดก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต้องเร่งด่วนแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐจะนำเงินกู้ไปเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างไรพรรคยังได้เสนอทุกทางออกหากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางที่จะช่วยได้เช่นการลดต้นทุนพลังงานผ่านการลดภาษีสัมภาษามิตรก็จะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องกู้เหมือนปัจจุบันและแจกหมดในเวลา4เดือนรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับแลนด์บิทที่เงินจำนวนเดียวกันแต่สามารถสร้างโอกาสให้ภาคใต้ได้ทั้งภาคจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nm

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

ันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชิดวุฒิวิ่งโอกตั้งเข้ามาถึงเต็มไปด้วยอาการกระหืดกระหอบทุกคนในที่นั้นหันขวับไปทางเขาเป็นตาเดียวอะไรกันวุฒิต่างร้องออกมาส่วนหมอเบนั้นอุทานอะไรออกมาในลำคอเบาๆก้มลงมองเข็มฉีดยาเชิดวุฒิวิ่งมาเหนื่อยหอบยังอ้าปากพูดอะไรไม่ได้ในขณะนี้และต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่สามารถเข้าใจอะไรกันได้เบนยังไม่สนใจอะไรมากไปกว่าหน้าที่แพทย์ของหล่อนพยายามเสือกเข็มที่กระเด้งออกมานั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเสียงเข็มฉีดยาเล่มเล็กคมกริบและบางเฉียบหักเพี้ยนวุ๊ดคราวนี้เบนร้องลั่นทำหน้าเลือกหลักครั้งแรกเข็มเด้งออกมาครั้งที่สองเข็มหักเลยมันเกิดอะไรขึ้นเข็มฉีดยาของฉันถึงปักไม่เข้าไปในผิวของเขายังกระแทงเข้าไปในหนังควายแห้งอย่างนั้นแหละหล่อนเงยหน้าโวยวายกับทุกคนและจัดการเปลี่ยนเข็มใหม่ทั้งหมดหันไปจ้องคนเจ็บที่หมดสติอีกครั้งเชิดบุตรก็ซุดตัวลงคว้าข้อมือแม่ผมแดงไว้ทันทีก่อนที่หล่อนจะพยายามต่อไปเบลอย่าเพิ่งฉีดยาหรือให้ยากินใดๆกับระพินทั้งสิ้นโชคดีเหลือเกินนะที่เข็มหักซะก่อนที่ตัวยาจะเดินเข้าใต้ผิวของเขาอิซาเบลและฝ่ายอเมริกันทุกคนงงไปหมดไม่เข้าใจทำไมอาวุธเราต้องการช่วยเขาก่อนเดี๋ยวนี้นะร่างกายของเขาเย็นชืดไปหมดอุณหภูมิแทบไม่เหลืออยู่แล้วฉันจะให้ยากระตุ้นหัวใจก่อนและต่อไป

จะให้แคลเซียมช่วยในด้านความร้อนอย่าเพิ่งปฏิบัติการใดๆในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนทั้งสิ้นเบลนายพันตรีหนุ่มบอกกระหืดกระหอบละล่ำละลักผมขอร้องนะทุกคนอะโปรดเชื่อผมสักครั้งผมรับผิดชอบในชีวิตระพินในครั้งนี้เองถ้าหากว่าพวกคุณปฏิบัติตามผมและเป็นผลให้เขาเสียชีวิตลงผมจะอธิบายให้ฟังขณะนี้นะระพินช้ำหนักมากเขาจะต้องได้รับการกรอกยาสมุนไพรเพื่อให้อาเจียนหรือสำรอกออกมาซะก่อนตอนนี้บุญคำกระจันก็ไปหาสมุนไพรนั่นมาแล้วถ้าหากว่าคุณฉีดยาใดๆเข้าไปเมื่อบุญคำเอายาสมุนไพรกรอกปากมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเป็นพิษขึ้นมาทันทีและระพินก็จะตายแทนที่จะรอดเนื่องจากสมุนไพรของบุญคำกับยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ผสมกันไม่ได้รอให้ยาของบุญคำมาและให้เขาอาเจียนซะก่อนต่อจากนั้นจึงจะเป็นหน้าที่ของหมอเบลนี่วุฒิจะบ้าไปแล้วเหรอคุณเอาอะไรที่ไหนมาพูดจับตัวเขาดูที่คุณตัวเขาเย็นลงไปทุกทีแล้วชีพจรก็ช้าเหลือ45-50เท่านั้นนี่มันโคม่าเลยนะคุณเบลร้องเสียงแหลมแล้วพยายามจะฉีดยาให้ได้แต่เชิดวุฒิจับแขนไว้มั่นกระชากเข็มฉีดยาไปจากมือตะโกนว่าก็ผมบอกแล้วไงว่าขอให้ทุกคนเชื่อผมสักครั้งไม่ได้ยินหรือไงจากเสียงที่แผดเอ็ดอึงของเชิดวุฒินั่นเองทำให้ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดชะงักจ้องเขาเขม็งเป็นตาเดียวเชิดวุฒิอึกอึกอักอักไม่ทราบจะอธิบายยังไงได้ถูกนายวุฒิลองอธิบายชัดหน่อยสิมันหมายความว่ายังไงครั้นแล้วด็อกเตอร์สแตนลีย์ก็เอ่ยเสียงต่ำๆขึ้นมาท่ามกลางความเงียบด้วยการตะลึงของคนที่แวดล้อมอยู่ด็อกเตอร์ครับผมก็อธิบายไม่ถูกหรอกเอาให้บุญคำกระจันมาถึงซะก่อนเท่านั้นขอเวลาแค่เดียวเท่านั้นครับตอนนี้ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือปฐมพยาบาลเขาในทางสรีระภายนอกไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งให้ยาไม่ว่ายาอะไรทั้งสิ้นขยายเข็มขัดแก้ส่วนที่รัดครับผ่อนคลายออกจัดที่เขานอนอย่างสบายต้มน้ำเอาผ้าประคบที่ต้นคอและรอยฟกช้ำของเขาไปพลางๆก่อนที่ยาของบุญคำจะมาถึงแล้วกันมุดคุณแปลความคิดนี่มาจากไหนแล้วคุณเชื่อได้ยังไงอ๋อนี่แปลว่าเขาจะไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างนั้นเหรอคริสติน่าถามเสียงกระด้างขณะที่มือยังจับอัตราเต้นชีพจรคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาส่วนเบนเอามือค่อยๆบรรจงแหวกม่านตาที่ปิดอยู่แล้วเอาไฟฉายแพทย์เล็กๆส่องดูทุกคนโปรดฟังผมนะครับเชิดวุฒิพูดอย่างพยายามหันไปยังอเมริกันทุกคนที่มองมายังเขาเป็นตาเดียวผมไม่ใช่คนงมงายด้วยการศึกษาแบบชาวป่าชาวเขาทั้งหลายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่ำเรียนมาในระดับเดียวกับพวกคุณนั่นแหละแต่บางทีเราก็ต้องยอมเชื่อในบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องที่เราไม่ชำนาญบุญคำกระจันนะให้ผมมาขอร้องพวกคุณไว้เป็นการด่วนว่าไม่ให้ฉีดยาหรือยากินใดๆแก่เจ้านายของเขาก่อนมิฉะนั้นยาของฝ่ายเขาจะไม่สามารถให้แก่ระพินได้ขืนให้ซ้ำเข้าไปอย่างที่บอกแล้วมันก็จะกลายเป็นยาพิษทันทีและถ้ายังไม่มีโอกาสรักษาด้วยสมุนไพรเพื่อให้สำรอกออกมาซะก่อนจริงอยู่ยาฉีดยากินอาจช่วยระพินได้เหมือนกันผมเชื่อความสามารถของพวกคุณว่าเอาเขาไว้อยู่แต่มันอาจจะช้าเสียเวลาไปเปล่าๆระพินอาจจะต้องนอนซมสะบักสะบอมให้พวกคุณรักษาอยู่อีกหลายวันกว่าจะหายแต่บุญคำเขารับรองเอาหัวเป็นประกันว่าถ้าให้ยาสมุนไพรจะช่วยเร็วขึ้นได้พวกนั้นบอกว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินพรุ่งนี้เจ้านายของเขาจะต้องเป็นปกติก็แล้วทำไมเราไม่ลองเชื่อพวกเขาดูสักครั้งล่ะครับเขาอยู่ในป่ากันมานานแล้วเขาผ่านเหตุการณ์อย่างนี้กันมาแล้วนะครับเบลเบิกตาขึ้นนิดนึงพร้อมกับยักไหล่ฉันไม่เข้าใจก็แปลว่าตอนนี้ตาเท่าบุญคำนั่นเป็นหมอไปแล้วใช่ไหมไอส่วนปริญญา MD MSC ของฉันมันไม่มีความหมายตั้ง
วยังไงกันก็แล้วหล่อนก็สะกิดแขนคริสติน่าบอกว่าเราถอยออกมาก่อนนะปล่อยพวกหมอผีเขากันไปพลางๆก่อนว่าแล้วเบลเองก็เคลื่อนตัวห่างออกมานั่งที่โขดหินใกล้ๆหล่อนขัดใจเป็นอย่างมากที่ถูกยับยั้งไว้ไม่ให้ทำการรักษาคนเจ็บตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหล่อนคริสติน่านั้นมีความอดทนและสัญชาตญาณที่ละเอียดอ่อนมากกว่ายังคงจับข้อมือระพินอยู่เช่นนั้นไม่ได้ถอยออกมาด้วยแต่ก็มึนงงพูดอะไรไม่ถูกระยะเวลาระหว่างนี้เชิดพุทธพยายามพูดอธิบายกับสแตนลีย์และคีธจนสุดฤทธิ์อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการถ่วงเวลาไปพลางๆก่อนผู้ชายดูเหมือนจะพูดได้ง่ายกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะหมอเบลซึ่งกระฟัดกระเฟียดไปแล้วเพราะความฉุนเฉียวภายหลังสอบซักอยู่ครู่หนึ่งสแตนลีย์ก็พยักหน้าบอกว่าอ่ะตกลงเราจะระงับการให้ยาระพินไว้ก่อนตามที่ฝ่ายพรานพื้นเมืองลูกน้องของเขาขอร้องเอาไว้ถ้างั้นก็บอกให้พวกนั้นต้มน้ำขึ้นเดี๋ยวนี้เลยจะเอาน้ำร้อนๆชุบผ้าเช็ดตัวแล้วก็ประคบรอยถูกกระแทกเขาซะก่อนเชิดวุฒิซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายพรานพื้นเมืองทั้งหลายก็หันไปร้องสั่งการทันทีทั้งหมดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาพวกกระเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งลูกเล็กเด็กแดงและผู้หญิงที่ขึ้นไปอาศัยอยู่บนหน้าผาในถ้ำสูงบัดนี้ทยอยกันลงมาเต็มไปหมดและเข้ามาให้การร่วมมือทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทุกคนแสดงให้เห็นชัดโดยอาการอย่างจริงใจว่าเป็นห่วงระพินกันทั้งสิ้นเบนนั้นไม่คิดเข้าไปพูดอะไรอยู่ด้วยสักครู่หนึ่งก็ละความขุ่นเคืองเข้ามาใกล้คนเจ็บอีกครั้งตลอดเวลาคริสติน่าทำหน้าที่ปฐมพยาบาลอย่างคล่องแคล่วที่สุดการก่อฟืนต้มน้ำทำให้น้ำเดือดไม่ทันใจหล่อนก็สั่งให้พวกนั้นไปเอาเตาแก๊สลงมาแทนเพื่อประหยัดเวลาเสื้อผ้าของจอมพรานที่สวมใส่อยู่ในขณะนี้ก็ถูกขยายออกให้หลวมพอน้ำเดือดเบลเป็นคนเช็ดตัวให้โดยมีเชิดวุฒิคอยช่วยเหลือส่วนเสยก็เกิดสอนให้คริสติน่าม้วนผ้าเป็นลูกประคบอบไอร้อนขยี้คลึงเบาๆไปตามต้นคอของพรานใหญ่ซึ่งบัดนี้ร่างกายของเขาอ่อนปวกเปียกสุดแต่ว่าใครจะจับพลิกหันซ้ายหันขวายังไงสแตนลีย์ก้มลงมาหยิบเข็มฉีดยาอันที่หักทิ้งอยู่กับพื้นขึ้นมาพิจารณาแล้วพยักหน้าเรียกคีธเข้าไปซุบซิบหารืออะไรอยู่ครู่ก็ถามเบลว่าเข็มฉีดยาอันนี้ใหม่เอี่ยมมันหักได้ยังไงเบลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจารย์ก็ฉีดอย่างธรรมดานี่แหละเสือกปลายเข็มเท่าไหร่ก็ไม่ยอมทะลุผิวหนังครั้งสุดท้ายฉันตัดสินใจปักเข้าไปค่อนข้างแรงมันก็เลยหักผิวหนังของเขาตอนนี้มันดูพิกลอยู่มีอาการลื่นและเหนียวแน่นยังไงบอกไม่ถูกเวลาเข็มจิ้มเข้าไปมันก็บุบตามรอยเข็มแต่แทงไม่เข้าเพราะกดหนักเข็มก็หักโชคดีเท่าไหร่แล้วที่เข็มหักซะก่อนโดยที่คุณฉีดยาไม่เข้าถ้าเข้าและเดินยาเมื่อไหร่ยาสมุนไพรของบุญคำก็ไม่ต้องให้อีกแล้วระพินก็จะต้องนอนให้พวกคุณรักษาอีกนานและถ้าเขานอนสักคนเดียวเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการให้เขาหายและแข็งแรงโดยเร็วที่สุดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอผู้พูดคือเชิดพุทธไม่มีใครถามอะไรอีกในบรรดาฝ่ายอเมริกันนอกจากกระพริบตาปริบ

ระหว่างที่ขยับขยายเสื้อผ้าของพรานใหญ่ให้หลวมออกคริสติน่าลูบคลําและค้นไปตามกระเป๋าเสื้อและกางเกงของเขาปริ้นเอาสิ่งที่บรรจุอยู่ซึ่งจะทำให้เกะกะนอนไม่สะดวกออกมาทีละอย่างกองรวมกันไว้มีกระสุนอะไหล่ที่เสียบอยู่ตามช่องที่ถักไว้ใกล้ๆแผงอกและมัดรวมด้วยเส้นยางเส้นเล็กๆประมาณ20นัดอีก2นัดอยู่ต่างหากในกระเป๋าเสื้อข้างหนึ่งหล่อนสังเกตเห็นมีรอยเข็มแทงชนวนเจาะลงไปแล้วแต่กระสุนด้างจึงสะกิดสแตนลีย์แล้วส่งกระสุนทั้ง2นัดไปให้ดูอะไรกันนี่พบที่ไหนในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายของเขาค่ะแยกต่างหากจากกระสุนที่ยังไม่มีรอยยิงซึ่งจะมัดรวมกันด้วยยางทางด้านกระเป๋าขวาเขายิงอะไรไป2นัดแต่กระสุนมันด้านมันไม่น่าจะด้านเลยนะกระสุนนกใหม่เอี่ยมอย่างเงี้ยแล้วรอยเข็มก็เจาะออกลึกเต็มที่ความจริงเขาน่าจะทิ้งมันไปแล้วมีเหตุผลอะไรที่เขาเก็บขึ้นมาอีกเสียงหัวหน้าคณะบ่นแล้วส่งไปให้คีตดูส่วนคริสติน่าก็ทำหน้าที่ล้วงควักต่อไปได้กลักเก่าๆของตลับยาอมภายในบรรจุยาแก้ปวดแก้ไข้จับสันธรรมดาแล้วของกระจุกกระจิกที่หล่อนไม่เข้าใจถ่ายบรรจุสิ่งที่หล่อนไม่เข้าใจอีกหนึ่งดำปู้ปี้กลับติดอยู่กับอกเสื้อด้านในในกระเป๋ากางเกงก็มีผ้าเช็ดหน้าแบบผ้าขนหนูมีดพับเล็กๆซึ่งมีทั้งเครื่องเปิดกระป๋องเรชั่นเปิดจุกขวดสกรูรวมเข้าชุดอยู่ในกระเป๋าหนังเก่าๆลักษณะบรรจุธนบัตรแต่ไม่มีธนบัตรมีแต่เอกสารพับใส่อยู่สองสามชิ้นรูปถ่ายภาพสีของผู้หญิงคนหนึ่งในลักษณะถ่ายเล่นๆหล่นออกมาจากกระเป๋านั้นตกลงบนตักของหล่อนโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นคริสติน่าลอบเก็บใส่กระเป๋าเสื้อของหล่อนไว้ทันทีนอกนั้นสมบัติทุกชิ้นที่ปลิ้นออกมาจากตัวระพินหล่อนกองรวมไว้และฝากให้อยู่ในความดูแลของเกิดกระเสยซองมีดโบวี่ที่ติดเข็มขัดอยู่ก็ถูกถอดออกไปด้วยรวมทั้งรองเท้าแล้วหล่อนก็สั่งให้พวกลูกหาบที่มานั่งรุมคอยช่วยเหลืออยู่ใช้ผ้าอบไอ้น้ำร้อนโปะไว้ที่ปลายเท้าเปลือยอันเย็นเฉียบราวกระสบของเขาขอวัด BP หน่อยจะขัดข้องไหมหมอเบนหันมาถามเชิดบุตรผู้มีอาการเหมือนเป็นเจ้าของไข้อย่างประชด

ขอวัดบีพีหน่อยจะขัดข้องไหมหมอเบนหันมาถามเชิดบุตรผู้มีอาการเหมือนเป็นเจ้าของไข้อย่างประชดอะไรก็ได้ขอไว้สองอย่างเท่านั้นแหละหนึ่งอย่าให้ยาสองข่มขืนเขาเชิดบุตรตอบพ่นหวดสันนบบิดแม่ผมแดงสะบดด่าเบาๆปลายหางตาตะวัดผ่านหน้าเชิดบุตรแล้วจัดการตรวจวัดความดันทันทีอึดใจเดียวก็คลายสายรัดออกถอนใจเฮือกเป็นไงมั่งอ่ะคีดถามถูกแบดรอนตอบสั้นๆร่างของจอมพรานผู้เคราะห์ร้ายซีดเซียวปราศจากสีเลือดเย็นชื่นลมหายใจแผ่วจนเกือบจะสังเกตเห็นไม่ได้หน้าท้องที่แบนอยู่แล้วลึกโบลงไปเกือบจะติดกระดูกสันหลังเมื่อแบะอกเสื้อออกไปรอยฟกช้ำดำเขียวก็ปรากฏเต็มไปหมดทั้งแผ่นอกเซยทำหน้าที่เป็นผู้อธิบายให้พวกลูกหาบและโบเมียกับกระเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งหลายได้ทราบว่าไปพบพรานใหญ่ที่ใดในลักษณะใดตลอดเวลาของการช่วยกันปฐมพยาบาลในขั้นต้นไม่มีทีท่าว่าระพินจะรู้สึกกายขึ้นมาได้เลยทุกคนรอคอยการกลับมาของบุญคำและจันอย่างกระสับกระส่ายและดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดทั้งปวงลงชั่วขณะเบนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะที่กระซิบถามอัตราชีพจรจากคริสแล้วบอกกับทุกคนว่านี่ให้เวลาอีก5นาทีเท่านั้นนะถ้ายาของบุญคำยังไม่มาฉันต้องให้ยาของฉันละถึงแม้จะต้องรักษากันนานหน่อยเราก็ต้องยอมดีกว่าจะเฝ้าดูเขาอยู่เฉยๆจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาชีพจรของเขาอ่อนลงทุกขณะนั่นเนี่ยทุกคนเงียบกริบต่อมาสแตนลีย์ก็ทำลายความเงียบขึ้นว่าไงบุตรนี่เป็นความเห็นของแพทย์นะตกลงด็อกเตอร์ถ้าอีก5นาทีจากนี้บุญคำยังไม่มาพวกคุณจะดำเนินการยังไงกับเขาก็สุดแต่จะเห็นสมควรเถอะเชิดบุตรตอบแผ่วเบามือกำขย่ำนวดอยู่ที่หน้าแข้งและฝ่าเท้าของระพินเพราะไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากไปกว่านี้เพียงแต่สิ้นเสียงตอบของเชิดบุตรอึดใจเดียวเท่านั้นก็มีเสียงป่าข้างทางดังสวบสาบรุกร้นและเสียงปู่ให้สัญญาณเข้ามาเบาๆทุกคนเหลียวขวับไปมองทันทีลุงคำกับน้าจันมาแล้วมาแล้วเกิดร้องลั่นขึ้นอย่างยินดีสองพรานอาวุโสโผล่พ้นซากช้างที่นอนกองพเนินอยู่ตรงเข้ามาทันทีอย่างรีบร้อนในมือหอบเอาใบไม้ลักษณะเขียวเข้มเป็นเงาเข้ามาด้วยหอบใหญ่ก่อนจะถึงเสียงบุญคำก็ตะโกนเข้ามาก่อนว่าให้ยานายระพินเข้าไปแล้วหรือยังล่ะนายทหารเชิดวุฒิกระโดดขึ้นยืนทันทีร้องตอบอย่างดีใจว่ายังลุงคำยังไม่ได้ให้อะไรเลยพวกเรารออยู่นะเขาล่ะได้การบุญคำมาแล้วแกหัวร่อร่าแล่นเข้ามาทันทีเกิดและเสยซึ่งดูเหมือนจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรก็ลุกขึ้นโดยไม่ต้องบอกกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่แทนครกตะเตรียมไว้ก่อนแล้วกลุ่มพรานพื้นเมืองเข้าไปมุงทันทีฝ่ายนายจ้างยกเว้นเบนกับคริสติน่าที่นั่งเฝ้าระพินอยู่ก็พลูเข้าไปดูบุญคำกระจันช่วยกันรูดใบไม้อันมีลักษณะเป็นแฉกสีเขียวเข้มมันปราบนั้นยัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่กำมือใหญ่ๆด้ามดาบเดินป่าที่ล้างไว้สะอาดเรียบร้อยโคลกลงไปแทนสากสอยยิกๆๆๆโดยฝีมือบุญคำไม่กี่อึดใจมันก็แหลกเป็นเมือกสีเขียวจากนั้นเหล้าป่าดีกรีสูงก็เทลงไปประมาณ 3-40 ซีซีเป็นส่วนผสมบดคนให้เข้ากันเทลงจอกพลาสติกมีปริมาณน้ำเขียวเข้มข้นราวๆครึ่งแก้วแล้วบุญคำก็นำมาให้ระพินเร็วแมมช่วยกันง้างปากของนายให้อ้าออกบุญคำจะเอายานี่กรอกเข้าไปนี่ไม่ใช่กรอกเสร็จก็ชักตาตั้งไปเลยนะอิสเบนว่าตาเท่าร้องลั่นว่าหิหมอฝรั่งมันไม่เก่งเสมอไปหรอกแมมเบ้ขากรรไกรของพรานใหญ่ยังไม่แข็งค้างดังนั้นโดยการง้างด้วยเครื่องมือแพทย์
ที่สอดนำเข้าไปก่อนปากของเขาก็อ้าออกบุญคำจับตัวยาขึ้นเหนือศีรษะบริกรรมอะไรอยู่หมุบหมิบแล้วก็กลั้นใจค่อยๆกรอกใบสังกรณีตำผสมเหล้าต้มเองผ่านริมฝีปากกระพินเข้าไปทันทีครั้งแรกสะอึกแขนขากระดกขึ้นเสียงบุญคำโวยวายสั่งการให้ช่วยกันจับตัวให้มันแล้วให้เบลกับคริสติน่าง้างปากไว้จากนั้นแกก็เทเข้าไปอย่างช้าๆมันผ่านลำคอของคนเจ็บผู้ไม่ได้สติเข้าไปจนหมดเอาละบัดเดี๋ยวหนุมานก็ลุกขึ้นแผลงฤทธิ์ได้ยาพิเภกมาแล้วนายกูก็ลูกพระพายเหมือนกันจะมามวยเสียในครั้งนี้ก็ให้มันรู้ไปแต่พูดพลางหัวเราะพลางผิดกับพวกนายจ้างและลูกหาบทั้งหลายที่จิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมาตลอดนับตั้งแต่เห็นอาการรพินไพรวันสแตนลีย์อิซาเบลเริ่มจับเวลาทันทีภายหลังจากประคองศีรษะรพินให้เอนลงนอนกับเป้หลังแทนหมอนทุกคนจับตามองดูเขาเป็นตาเดียวบุญคำนั้นภายหลังจากกรอกยาเจ้านายเสร็จก็พละถอยห่างออกมาอย่างโล่งอกดูท่าแกปลอดโปร่งสบายใจขึ้นมากเหมือนการให้ยาของเผ่าแมสไซในแอฟริกาหมอเบนกระซิบกับคริสติน่าแผ่วเบาฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะมีโอกาสลุกขึ้นมาได้ความจริงภายหลังจากกรอกยาอันน่ากลัวนี่ลงไปแล้วแต่ถ้าบุญคำก็ควรจะโห่ร้องทำเสียงประหลาดประหลาดแล้วเต้นรอบๆตัวของคนเจ็บไปด้วยแบบพวกหมอผีเผ่ามัสไซมีหลายสิ่งที่เราไม่อยากจะเชื่อและไม่เคยเชื่อมาก่อนในการเดินทางครั้งนี้แต่มันก็ปรากฏผลเป็นจริงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นฉันว่ารอดูปฏิกิริยาคนเจ็บอีกสักพักก่อนแล้วกันคริสติน่าผู้สุขุมและรอบคอบกว่ากระซิบตอบแล้วบอกให้เบนคอยเฝ้าตัวคนเจ็บไว้หล่อนเองลุกขึ้นจุดบุหรี่สูบเป็นตัวแรกเดินตรงเข้าไปหาบุญคำซึ่งกำลังกรอกเหล้าลูกปลาเข้าปากอยู่นี่บุญคำเราจะรอนานอีกสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลหล่อนถามเสียงเบาต่ำบุญคำถอนขวดพลาสติกที่บรรจุเหล้าเถื่อนออกจากปากป้ายแขนเช็ดริมฝีปากไม่นานหรอกแมมฟังเสียงไก่ให้ดีถ้าไก่มันขันเมื่อไหร่นายก็ฟื้นเมื่อนั้นแหละตั้งแต่ใกล้สว่างจนกระทั่งตะวันขึ้นนี่ฉันยังไม่ได้ยินเสียงไก่มันขันสักครั้งนะบุญคำก็ไม่ได้ยินเหมือนกันสงสัยแถวนี้ไก่ป่ามันจะไม่มีแกตอบหน้าตาเฉยอ่ะก็แล้วถ้าไก่มันไม่ขันล่ะบุญคำอ่ะก็ขุดหลุมฝังสิแมมไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนี่ถ้ารพินไม่ฟื้นนะฉันจะฆ่าบุญคำเป็นคนแรกแล้วก็เชิดวุฒิเป็นคนที่สองในฐานะที่มาห้ามพวกเราไว้ไม่ให้ฉีดยาเขาตั้งแต่แรกคริสติน่าพูดเสียงเนิบแต่น้ำเสียงเครียดจริงจังพวกนายแหม่มจะฉีดยาให้นายระพินอีโธ่จะฉีดเข้าไปได้ยังไงถ้าแกยังไม่ยอมให้ฉีดอ่ะเข็มปักเข้าไปสักร้อยอันก็หักทั้งร้อยอันนั่นแหละแหม่มอย่ามัวมาคิดข้าบุญคำก็นายทหารเชิดวุฒิไปเสียเวลาเลยฟังดิไก่ขันแล้วว่าแล้วแกก็ป้องปากแหกเสียงไก่ขันเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกพร้อมกับชี้มือไปทางด้านหลังของคริสติน่าแม่ผมทองยังยืนแม้มริมฝีปากจ้องหน้าแกอยู่เช่นนั้นแต่แล้วก็ต้องหันขวับไปโดยเร็วเมื่อได้ยินเสียงร้องออกมาอย่างตื่นเต้นของอิซาเบลพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวกันอย่างพึกพักชุลมุนของบรรดาพรรคพวกทั้งหลายครั้งแรกคริสติน่ายังมองไม่เห็นอะไรมากไปกว่ากลุ่มของพวกพ้อง
ที่เข้าไปรุมล้อมอยู่ที่ร่างอันนอนเหยียดยาวของคนเจ็บและบังมิดหมดพร้อมทั้งอาการส่งเสียงเรียกนามเขาแซ่ลอนเพนก็ไปทันทีก็เห็นสตาลีกำลังประคองต้นคอพรานใหญ่ขึ้นดวงตาของคนเจ็บยังหลับแต่แขนขาเริ่มกระตุกเคลื่อนไหวไปมาโดยเฉพาะที่หน้าท้องอันแบนราบนั้นมีอาการขย้อนเป็นละลอกคลื่นผสมไปกับอาการสะอึกและมีเสียงครืดคราดในลำคอก็เขากำลังชักเสียงเบลแหลมก้องบูจุดชักอัพบิชเชิดวุตวาดลั่นเทพจะตบแม่ผมแดงคว่ำไปกับมือในอาการร้องที่ดูเหมือนจะแช่งนั้นทุกคนชุลมุนจ้องดูคนเจ็บอย่างตะลึงในขณะที่คริสติน่าก็แทรกกายพรวดเข้ามาอีกคนหนึ่งพระพินไพรวันมีอาการขยักขย้อนซึ่งดูผาดเหมือนการชักกระตุกอยู่อึดใจใหญ่ต่อมาทั้งที่ยังหลับตาอยู่เช่นนั้นเขาก็พยายามงอนเงินลุกขึ้นมานั่งสตาลีรีบประคองให้ทรงกายนั่งทันทีพรานใหญ่มือสายกวาดเตะปากไปมาคล้ายๆจะผลักบุคคลที่รวมจับตุ่มเขาอยู่โดยรอบขณะนี้ออกไปแต่ก็ไม่มีใครยอมปล่อยตัวเขาต่างช่วยกันประคองจับไว้รอบด้านลมหายใจอันเคยแผ่วเบาของเขาชนิดเอาสำลีรนอยู่ตรงช่องจมูกเพื่อทดลองดูก็แทบไม่กระดิกบัดนี้กลายเป็นหายใจหอบแรงหืดหาดบุญคำพร้อมทั้งสมุนอีก3คนก็ห่อเข้ามาถึงเร็วในห้างนายระพินกำลังจะอาเจียนออกมาแล้วช่วยกันประคองไปที่ก้อนหินนั่นเร็วแกร้องบอกลั่นแม้จะไม่เข้าใจอะไรนะแต่ทุกคนก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของตาพรานเท่าทันทีเชิดวุฒิถลันกับประคองไปอีกด้านหนึ่งในขณะที่สตาลีก็เข้าประกบอีกด้านหนึ่งลากเอาร่างที่กำลังมีอาการพะอืดพะอมขยักขย้อนของระพินตรงไปที่ก้อนหินเตี้ยๆทางด้านปลายเท้าซึ่งไม่ห่างออกไปนักบุญคำวิ่งตามมาด้วยชี้บอกให้เอาตัวพรานใหญ่คว่ำหน้าเอาส่วนลิ้นตีคร่อมทับกับแง่หินร่างกายท่อนบนของเขาชะโงกล้ำไปยังด้านหลังของหินก้อนนั้นพอพาดร่างคว่ำหน้าลงกับก้อนหินเท่านั้นจอมพรานก็อาเจียนพรวดฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนแทบพังงะของเหลวสีแดงคล้ำจางบ้างข้นบ้างพุ่งพรวดออกมาจากปากเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วนั่นก็คือโลหิตชัดๆเกิดกระโดดเข้าไปลูบหลังเจ้านายยิกเสยก็ขย่ำนวดให้ที่ต้นคอและสะบักส่วนบุญคำยืนคุมอยู่ด้านหลังหลับตาพนมมือบริกรรมนิ่งในขณะที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนยืนตะลึงนั่นระพินส่งเสียงโอกอาดโอกอาดอาเจียนอยู่เป็นระยะแล้วครางอย่างเหนื่อยหอบศีรษะของเขาผงกขึ้นหายใจฟืดฟัดแล้วหน้าอันซีดเซียวเขียวคล้ำบัดนี้แดงกำเพราะอาการสำรอกเส้นเลือดที่ขมับขึ้นโปนจันโดดกลับไปที่นอนเดิมของเขาคว้าได้ผ้าขนหนูที่คริสติน่าเคยชุบน้ำร้อนเช็ดตัวนำมาเช็ดริมฝีปากที่อ้าหอบของเจ้านายซึ่งเลอะเทอะไปด้วยน้ำลายปนเลือดการปฐมพยาบาลกันในระยะนี้เป็นเรื่องของพวกทีมพรานพื้นเมืองลูกน้องของคนเจ็บเองล้วนๆฝ่ายนายจ้างทุกคนได้แต่ยืนมองอ้าปากค้างยังไม่สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้นมารุมมาตุ้มด้วยการบีบนวดลูบหลังแล้วคนเจ็บก็โกงคออาเจียนจนไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเสียงเขาครางอย่างเหน็ดอ่อนเหน็ดเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงพื้นบริเวณหลังก้อนหินที่มานอนคว่ำหน้าอาเจียนอยู่นั้นแดงถึกไปหมดส่งกลิ่นคาวคลุ้งปริมาณของมันที่พุ่งออกมาทั้งหมดด้วยลักษณะที่ควรจะเรียกว่าสำรอกนั้นถ้าใส่กระโถนปากแกรก็คงจะเกือบ2กระโถน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
7: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ือบ5 นาทีเต็มๆที่ระพินาเจียนเป็นระยะห่างออกไปเป็นลำดับมือทั้งสองของเขาจับที่ขอบก้อนหินอันมานอนทับพังภาพอยู่นั้นเกร็งแน่นอีก4-5 หนที่เขาโกงคออาเจียนจนไม่มีอะไรจะออกมาอีกนอกจากเสียงลมแล้วก็รูดตัวลงไปทำท่าจะกองอยู่กับพื้นในลักษณะจำเบ้าเกิดกระเสยที่ลูบหลังอยู่ยิกยิกก็เข้าหิ้วทางด้านศีรษะมีอาการเหมือนจะช่วยกันอุ้มกลับให้ไปนอนที่เดิมคีดกระโดดเข้าช่วยรวบทางด้านปลายเท้าหิ้วกันร่องแรงนำร่างพรานใหญ่มานอนตรงที่เดิมทั้งหมดก็พลูตามกันเข้ามาตรงตำแหน่งนั้นอีกครั้งรวมทั้งพวกลูกหาบและกระเหรี่ยงตะเคียนทองนับ10ที่เฝ้ารอคอยดูอาการอยู่ด้วยความเป็นห่วงเสียงจันตะเพิดไล่พวกนั้นให้ขยายวงออกไปห่างๆเบนกับคริสมีอาการตื่นเลิกลากไปหมดพูดกันเองอยู่ฟอดแฟดและแม่ผมแดงก็ขมีขมันวัดความดันอีกครั้งคริสติน่าก็จับชีพจรขณะนั้นบุญคำก็เดินเข้ามาพร้อมกับจอกพลาสติกอีกใบหนึ่งซึ่งละลายอะไรชนิดหนึ่งสีดำคล้ำผสมกับน้ำอุ่นแกเข้าทางด้านศีรษะของลูกพี่ใหญ่ร้องเรียกดังๆขณะที่ประคองศีรษะช้อนขึ้นนายระพินนายระพินแกเรียกซ้ำๆอยู่เช่นนั้นราว 3-4 ครั้งทุกคนก็เห็นระพินไพรวันยกแขนอันอ่อนเปลี้ยขึ้นเช็ดริมฝีปากครางออกมาทั้งที่ยังหลับตาว่าก
1: ินยาหอมหน่อยยาหอมของพระธุดงค์ที่ให้นายไว้น่ะ
0: ท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของฝ่ายนายจ้างทุกคนต่างเห็นจอมพรานพยักหน้าลงหงึกนึงแสดงว่าได้สติและรู้เรื่องพอสมควรทีเดียวจากเสียงเรียกเสียงบอกของบุญคำตาพรานเท่าสมุนขวาประคองศีรษะของเจ้านายให้สูงขึ้นอีกจรดขอบถ้วยลงกระริมฝีปากอันแตกเป็นเกล็ดนั้นต่างก็เห็นริมฝีปากนั้นเผยออกรับยาทันทีแล้วดื่มลงไปด้วยเจตนาเต็มใจพอดื่มหมดบุญคำถอนถ้วยออกก็ถอนใจเฮือกพึมพำอะไรออกมาฟังไม่ได้สับบุญคำค่อยๆผ่อนศีรษะให้นอนลงตามเดิมโดยเอาผ้าเขามาปั้นเป็นก้อนกลมหนุนส่วนศีรษะให้สูงขึ้นอีกแล้วแกก็ถอยออกมาพร้อมกับบอกว่า
1: เอาละนายห่างทั้งหลายต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของหมอฝรั่งแล้วจะรักษากันยังไงก็เชิญตามสบายนายของบุญคำไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้แค่เพลียหมดแรงเท่านั้น
0: บีพีเท่าไหร่หัวหน้าคณะร้องถามหมอเบลมาทันทีขณะที่หล่อนถอดหูฟังออกมาคล้องคอไว
2: ้110/80ค่ะอาจารย์เกือบจะปกติทีเดียวแม้จะต่ำไปบ้างแต่เมื่อกี้นี่มันเกือบ0เชียว
0: อัตราชีพจรล่ะคริสอเมริกันอาวุโสหันไปถามเร็วปรือกับลูกน้องอีกคนนึงอยู่ระหว่าง90-95ค่ะเหมือนคนวิ่งมาเหนื่อยๆหัวใจของเขาเต้นแรงเร็วขึ้นแล้ว
1: ว้าว It's miracle ฮ่าฮ่าฮันเตอร์ของเรารอดตายแล้วโว้ย
0: ท่านเอกลาริคิดแหกปากตะโกนเอ็ดอึงแทบจะกระโดดตัวลอยทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ส่งเสียงฮือด้วยความปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวคริสติน่านั้นด้วยความลืมตัวผวาเข้ากอดจอมพรานไว้เต็มอ้อมแขนเชิดวุฒิก็ส่งเสียงชัยโยลั่นสแตลลียิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกถอดหมวกที่ครอบหัวโยนขึ้นสูงแล้วรับไว
1: ้โอ้ thank god
0: เขาพึมพำส่วนหมอเบนนั่งกระพริบตาปริบคอแข็งสิ่งที่ประจักษ์ต่อหน้าในขณะนี้แทบทำให้หล่อนไม่เชื่อสายตาร่างกายของระพินบัดนี้มีอุณหภูมิขึ้นแล้วมือทั้งสองและซอกคออุ่นลมหายใจยาวลึกเป็นจังหวะช้าๆเหมือนตนเองเจตนาจะสูดออกซิเจนเข้าไปให้มากที่สุดเชิดพุทธนั้นซุดตัวลงทางด้านปลายเท้าจับที่ฝ่าเท้าเปลือยของพรานใหญ่แล้วบอกว่าแต่เท้าเขายังเย็นชืดอยู่นะไม่เป็นไรหรอกมือเขาอุ่นแล้วเดแคลเซียมก่อนเถอะคริสติน่าร้องบอกเพื่อนสาวมาโดยเร็วในประโยคหลังเมื่อนั้นเองหมอเบนจึงตื่นจากอาการตะลึงงันหันเข้าหาหีบเวชภัณฑ์
2: เสยลงนั่งยองๆข้างเชิดวุฒิซึ่งยังจับฝ่าเท้าของระพินอยู่พูดหน้าตาเฉยว่าตอนนี้นายของเสยเปลี่ยนชื่อจากระพินไปแล้วล่ะเปลี่ยนชื่อเหรอก็ใช่สินายทหารเปลี่ยนจากระพินไพรวันเป็นชื่อเท้าอุ่นตีนเย็นยังไงล่ะเชิดวุฒิหัวรอกก้าออกมาแล้วก็ผลักหัวเจ้าเสยทิ่มขมำไปการทะลึ่งพูดเล่นได้ของพรานพื้นเมืองมันบอกให้ทราบชัดได้ทันทีว่าพวกนั้นเชื่อแน่ 100% แล้วว่าเจ้านายปลอดภัยแล้วเบลมันจุยาเข้าเข็มเสร็จก็ร้องถามมาทางเชิดบุตรเหมือนจะให้แน่ใจอีกครั้งอ่ะนี่แน่ใจนะว่าฉันจะให้ยาเขาได้แล้วไม่ใช่กลายเป็นพิษขึ้นมาเหมือนอย่างที่พวกนี้เคยบอกว่าเมื่อตะกี้นี้ฉันไม่รับรองนะแคลเซียมต้องฉีดเข้าเส้นด้วยเชิดวุฒิเองก็ชักลังเลเหมือนกันหันไปตะโกนถามบุญคำซึ่งกำลังนั่งมวนยาอยู่อย่างใจเย็นว่าไงลุงคำตอนนี้ให้ยาหมอฝรั่งได้แล้วยังเอาเถอะนายทหารตอนนี้จะช่วยกันยังไงก็ได้แล้วนายอาเจียนมาหมดแล้วล่ะไอ้พิษช้ำในออกไปกองอยู่นู่นตอนนี้ก็ช่วยเฉพาะให้แกมีแรงอย่าให้จับไข้เท่านั้นไอ้เรื่องช้ำในน่ะเอาออกถอนรากถอนโคนไปแล้วเข้าเส้นเหรอเบลนายทหารหนุ่มถามแม่ผมแดงก็ใช่ดิช่วยหาเส้นเลือดหน่อยดิระหว่างที่เชิดวุฒิช่วยหมอเบลจับมือหาเส้นเลือดบนแขนของระพินคริสติน่าก็โบกมือให้รอก่อนตัวหล่อนเองก้มลงไปกระซิบเรียกข้างหูระพินไพวันไพวันเสียงครางตอบบอกสิถ้าคุณยังพูดหรือจำเสียงของฉันได้ฉันเป็นใครคราวนี้หล่อนพูดเป็นภาษาอังกฤษคริสติน่าเสียงแหบพร่าผ่านริมฝีปากระพินออกมาแม่ผมทองยิ้มออกมาได้กระซิบช้าๆริมหูเขาต่อไปใช่คริสติน่าคุณเจ็บมากนะระพินแต่ก็ปลอดภัยอยู่ในหมู่พวกเราแล้วขณะนี้เราต้องการฉีดยาคุณคุณฟังได้รู้เรื่องเข้าใจโดยชัดเจนไหมคนเจ็บยังนิ่งหายใจเข้าออกหนักลึกอยู่เช่นนั้นคริสติน่าพูดซ้ำในประโยคเดิมอีกครั้งคราวนี้เขาจึงพยักหน้าลงแต่ไม่พูดหล่อนจึงทดสอบประสาทการรับรู้ต่อไปโดยบอกเสียงอ่อนหวานว่าไหนแขนขวาของคุณลองยกขึ้นสิคนเจ็บค่อยๆยกแขนซ้ายขึ้นทุกคนรวมทั้งคริสติน่าหัวเราะออกมาเบาๆนั่นมันแขนซ้ายต่างหากอ่ะแขนขวาล่ะอยู่ไหนพระพินไพรวันเปลี่ยนมายกขึ้นอีกแขนหนึ่งไหนกำฝ่ามือเข้ามาสิหล่อนกระซิบสั่งต่อไปฝ่ามือข้างนั้นค่อยๆกำเข้ามาเป็นกำปั้นคริสติน่าเงยขึ้นมายิ้มกับพรรคพวกทุกคนแววตาสีฟ้าเป็นประกายไปด้วยความหวังเขารู้สึกตัวแน่นอนแล้วแหละแต่ยังสลึมสลืออ่อนเพลียอยู่มากเดี๋ยวนะเบียร์ให้ฉันทำความเข้าใจกับเขาซะก่อนระพินYes คราวนี้เป็นเสียงที่ดังชัดขึ้นที่ลอดริมฝีปากตอบมาเรากำลังจะฉีดยาคุณนะคริสติน่าย้ำพูดทีละคำยอมให้ฉีดไหมโอเคทุกคนที่ล้อมวงอยู่แทบกระโดดตัวลอยอีกครั้งที่ได้ยินเสียงตอบนั้นเข็มฉีดยาแทงไม่ทะลุผิวของคุณนรพินทำยังไงถึงจะให้เข็มผ่านผิวเข้าไปได้ล่ะคริสติน่าใช้วิธีกระซิบกรอกช่องหูอีกครั้งทั้งหมดเห็นคนเจ็บขยับตัวอีกครั้งศีรษะของเขาซึ่งบัดนี้วางอยู่บนตักของคริสติน่าที่ประคองอยู่ทำท่าจะตะแคงหล่นไปกับพื้นหล่อนจึงใช้ฝ่ามือรีบรับไว้ระพินเริ่มนิ้วหน้า แล้วแยกเขี้ยวออกมาอันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่แสดงถึงความเจ็บปวดยอกระบมเป็นครั้งแรกต่อมาก็ค่อยๆพนมมือขึ้นจรดอกนิ่งเงียบไปครู่จึงชูแขนขึ้นพยักหน้าบอกมาว่าฉีดได้เลย
1: โฮโฮเพื่อนเราแบบนี้ก็สบายแล้วสิคิดร้องลั่นออกมาปนหัวร่อร่า
2: ระพินเราจะเดินยาเข้าเส้นนะอย่ากระดุกกระดิกขณะที่เดินตัวยานะคุณเบนชะโงกหน้ามาบอกอีกคนหนึ่ง
3: ตกลงกรุณาเดินยาช้าๆด้วยครับ
2: เสียงพูดตอบจากคนเจ็บที่ยังหลับตาอยู่ครั้งนี้ชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดแสดงถึงสติสัมปชัญญะที่กลับคืนมาแล้วฝ่ายนายจ้างทุกคนมองหน้ากันเองล้วนแช่มชื่นยินดีปรีดากันทั่วหน้าเบลค่อยๆบรรจงเสือกปลายเข็มเมื่อเชิดบุตรรีดผิวขึ้นมาจนเห็นเส้นเลือดโบนก็ปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ใจอีกครั้งเพราะเข็มฉีดยาที่เคยทิ่มไม่เข้าในระหว่างที่เขาหมดสติอยู่นั้นครั้งนี้มันทะลุผ่านผิวเข้าไปอย่างง่ายดายที่สุดแม่ผมแดงถอนใจยาวชำเลืองมองหน้าคนเจ็บแล้วสั่นหน้าช้าๆพึมพำว่าคนคนนี้มีอะไรประหลาดประหลาดอยู่ในตัวมากเหลือเกินแล้วหล่อนก็เดินยาอย่างแผ่วนิ่มนวลพอหมดที่บรรจุในหลอดก็ดึงเข็มออกเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ขยี้แล้วบอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งรบกวนชวนเขาพูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะปล่อยให้นอนพักก่อนสักครู่แล้วกันทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งคริสติน่าบรรจงวางศีรษะนั้นลงกับที่หนุนตามเดิมเชอร์วุธไปเอาผ้าผวยมาคลุมที่ปลายเท้าให้และปล่อยให้แสงแดดอบอุ่นยามเช้าสาดเข้ามากระทบเพียงแต่บังไว้ไม่ให้ส่องหน้าเท่านั้น

บัดนี้ชั่วโมงวิกฤตนาทีแห่งความเป็นความตายของพรานใหญ่ก็เป็นที่แน่ใจของผู้ร่วมคณะทุกคนว่าได้ผ่านพ้นไปแล้วสแตนลีย์ในฐานะหัวหน้าคณะสั่งให้พวกพรานพื้นเมืองลูกหาบและกะเรียงที่ยกขโยงกันลงมาจากหน้าผาทั้งหมดเคลียร์พื้นที่ของบริเวณนั้นเท่าที่จะทำได้ในทันทีแคมป์ชั่วคราวถูกตั้งขึ้นอีกครั้งอย่างน้อยก็เพื่อการพักตลอดกลางวันของวันนี้ส่วนเมื่อถึงเวลากลางคืนก็ค่อยเป็นปัญหาเฉพาะหน้าคบคิดเปลี่ยนแปลงกันอีกทีหนึ่งทุกคนร่วมมือกันอย่างแข็งขันฝ่ายนายจ้างทุกคนเริ่มจะหายใจได้ทั่วท้องเป็นครั้งแรกต่างสูบบุหรี่และดื่มกาแฟกันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่คนเจ็บนอนพักนิ่งอยู่ยังไม่มีใครแตะต้องอาหารเช้าอย่างอื่นทั้งสิ้นนอกจากพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองเท่านั้นกิ่งไผ่อันแทนเสาสำหรับให้น้ำเกลือช่วยได้ถูกนำมาปักเตรียมไว้แล้วบุญคำกับสมุนช่วยกันกอบเอากรวดหินลูกรังมากลบรอยอาเจียนปนเลือดของเจ้านายข่าวการเจ็บปวดอย่างกระทันหันของพรานใหญ่แว่วไปถึงสะเอิงผู้นอนรักษาตัวอยู่บนถ้ำของหน้าผาซึ่งค่อยยังชั่วมากแล้วเจ้ากะเหรี่ยงผู้นั้นดิ้นรนบอกลูกเมียญาติโยมจะตะกายลงมาดูอาการของพรานใหญ่ให้ได้อิสเบนต้องให้คนขึ้นไปบอกข่าวแก่สะเอิงว่ารพินน่ะปลอดภัยแล้วและคืนนี้จะให้คนหามพรานใหญ่ขึ้นไปนอนอยู่ในโพรงถ้ำเดียวกันกับมันสะเอิงจึงยอมสงบและไล่เมียให้ลงมาคอยรับใช้ดูแลอยู่ด้วย

ข่าวการเจ็บปวดอย่างกระทันหันของพรานใหญ่แว่วไปถึงสะเอิงผู้นอนรักษาตัวอยู่บนถ้ำของหน้าผาซึ่งค่อยยังชั่วมากแล้วเจ้ากะเหรี่ยงผู้นั้นดิ้นรนบอกลูกเมียญาติโยมจะตะกายลงมาดูอาการของพรานใหญ่ให้ได้อิสเบนต้องให้คนขึ้นไปบอกข่าวแก่สะเอิงว่ารพินน่ะปลอดภัยแล้วและคืนนี้จะให้คนหามพรานใหญ่ขึ้นไปนอนอยู่ในโพรงถ้ำเดียวกันกับมันสะเอิงจึงยอมสงบและไล่เมียให้ลงมาคอยรับใช้ดูแลอยู่ด้วยคนที่คอยปรนนิบัติดูแลนั้นแทบจะไม่ต้องห่วงสาวสาวชาวตะเคียนทองนับจำนวนเป็น10คนพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกชนิดสำหรับสุภาพบุรุษไพรของพวกเขาทั้งหลายแต่ฝ่ายนายจ้างทุกคนเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะพวกนั้นถ้าจะช่วยได้ก็เฉพาะแรงงานอย่างเดียวเท่านั้นทว่าทุกคนก็รู้สึกถึงความอบอุ่นสามัคคีตลอดจนน้ำใจสนองตอบและความรักสนิทที่ชาวโดยทั้งหลายมีให้แก่พรานใหญ่กับพวกตนประมาณ15นาทีภายหลังจากให้แคนเซียมและคนเจ็บนอนนิ่งๆอยู่โดยตลอดกลุ่มนายจ้างที่นั่งสนทนาหารือกันอยู่ใกล้ๆก็ตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อเห็นระพินไพรวันค่อยๆสะโงสะเงลุกขึ้นมานั่งพร้อมทั้งเปิดเปลือกตาขึ้นมองดูสภาพตัวเองมองสิ่งแวดล้อมรอบกายและบริเวณที่ห่างออกไปโดยรอบด้วยแววตาอันแห้งผากของเขาทุกคนของฝ่ายนายจ้างเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบเขาอีกครั้งจ้องจับมาที่เขาเป็นตาเดียวจอมมัคคุเทศซึ่งกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มองหน้าผู้แวดล้อมรอบกายเข้าไปทีละคนเหมือนจะสำรวจว่าอยู่ครบกันหรือไม่แล้วมาสิ้นสุดเอาที่หัวหน้าคณะระพินรู้สึกเป็นยังไงมั่งล่ะตอนนี้ดร.สแตนลีย์เอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนกรุณาจอมพรานพยายามยิ้มให้ทุกคนแต่มันดูซีดเซียวเหยเกยอย่างไงผิดกลเขาเอามือยันพื้นขยับจะทรงกายขึ้นยืนแต่คิดกระเชิดวุฒเข้ามาจับไว้อย่าเพิ่งยืนเลยเพื่อนยากดูคุณจะยังไม่ค่อยเข้าท่าอยู่นะเอาแค่นั่งก่อนเถอะเขานั่งแผลลงตามเดิมอย่างอ่อนระหวยโรยแรงขอน้ำระพินหลุดปากออกมาสั้นๆ นั่นเป็นคำแรกที่เขาพูดหลังจากลืมตาขึ้นมานั่งเชิดพุทธเพ่นไปที่กาน้ำอุ่นรินลงจอกแต่เบนรั้งแขนไว้ส่งขวดเครื่องดื่มประเภทช่วยในด้านความชุ่มชื่นและกระตุ้นประสาทโดยเฉพาะไปให้เขาโดยเปิดฝาจุกเกลียวออกพรานใหญ่กระเดือกน้ำลายลงคออันแห้งผากแล้วยกขึ้นจิบช้าๆโดยยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งหมดขวดแล้วก็ถอนใจเฮือกวางขวดลงตาเริ่มมีแววประกายขึ้นบ้างเอามือทั้งสองลูบหน้าขยี้ตาแล้วก็เปิดขึ้นอีกครั้งมองข้ามศีรษะของทุกคนที่แวดล้อมไปยังกองทมึนเป็นภูเขาเหลากาของซากช้างที่ล้มระเกะระกะแวดล้อมอยู่ทั่วไปดวงตาทั้งคู่เบิกโพลงยกมือขึ้นชี้กราดไปยังซากมหึมาเหล่านั้นนั่นเสียงเขาตะกุกตะกักสแตนลีย์ก้มศีรษะลงนิดหนึ่งเอื้อมือมาจับเข่าเขาใช่ตาคุณไม่ฝาดไปหรอกศึกใหญ่เลยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ตอนที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่กับพวกเราด้วยแคมป์เราแหลกไม่มีชิ้นดีมันยกมาเป็นกองทัพฟาดกันตั้งแต่ไรเฟิลปืนลูกซองปืนกลขึ้นไปจนกระทั่งระเบิดแต่พวกมันก็เกลื่อนไปเหมือนกันสำรวจแล้วนับได้เกือบ40ตัวกองอยู่ทั่วอนาบริเวณไปหมดระพินไพรวันยกมือขึ้นกุมขมับครางออกมาพระอรหันต์เป็นความผิดของผมเองครับที่หลงกลมันพวกเรามีใครตายบ้างครับทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยไม่มีใครเป็นอะไรเลยเพราะเราถอยหนีขึ้นหน้าผาตามแผนซึ่งคุณกำหนดไว้ให้ล่วงหน้าได้ทันก็แทบจะเรียกว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยล่ะนอกจากเต็นท์ที่เรากางนอนและเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นโช
จอมพรานสะบัดศีรษะไปมาเหมือนจะขับไล่ความมึนงงสับสนและพยายามลำดับภาพเหตุการณ์อันยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูกนักระยะเวลาระหว่างนี้พักพวกทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีได้แต่เข้ามาจ้องสำรวจกิริยาท่าทีอยู่เฉยๆไม่มีใครชวนพูดหรือรุกด้วยคำถามใดๆทั้งสิ้นพักใหญ่ทีเดียวที่จอมพรานนั่งเอามือทั้งสองกุมกะโหลกอยู่และเป่าลมพลูออกจากปากค่อยๆเงยหน้ามองดูกลุ่มนายจ้างที่แวดล้อมอีกครั้งระพินถ้ายังรู้สึกว่าไม่สบายก็นอนพักต่อไปก่อนเถอะยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นล่ะสแตนลีย์เอ่ยขึ้นเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยนตบที่ไหล่เขาเบาๆผมคิดว่าผมไม่เป็นอะไรมากนักหรอกครับเขาตอบเสียงแห้งยังคงยิ้มเจือนจืดอยู่เช่นนั้นเงยหน้ามองท้องฟ้าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับและเป็นวันอะไรนี่ผมหลับไปนานสักแค่ไหนครับเวลา9:10 น.คุณเล่มนี่มันก็เป็นเวลาเช้าของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองเรากะกันว่าคุณหลับไปประมาณไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นแต่เป็นการหลับที่เกือบจะไม่ได้ตื่นอีกแล้วเบนเป็นคนตอบระพินงงไปอีกอึดใจพยายามยกมือลูบคลำตามร่างกายตัวเองนี่ไปยังไงมายังไงล่ะครับเนี่ยผมรู้สึกตัวครั้งสุดท้ายว่านอนติดเถาวัลย์อยู่ในเหวตอนนั้นมันปวดยอกระบมไปหมดกระดิกกระเดี้ยไม่ไหวแล้วต่อมาก็คล้ายๆพลอยหลับไปอีกพอรู้สึกตัวอีกครั้งก็ได้ยินเสียงของบุญคำบอกให้ผมกินยาใช่คุณเริ่มจะรู้สึกตัวก็ตอนที่บุญคำเขย่าเรียกให้กินยานั่นแหละแต่ตลอดเวลาก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้สติเลย

แต่มีรอยเหมือนแกะรอยติดตามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หักกิ่งไม้เป็นสัญญาณนำทางไว้พวกเราห้าคนและพรานคู่ใจทั้งหมดของคุณก็เลยออกสาวรอยไปสแตนลีย์คีตและเชิดวุฒิช่วยกันเล่าตามความจริงทั้งหมดให้พรานใหญ่ผู้เพิ่งคืนสติทราบโดยตลอดถึงการติดตามไปจนพบแล้วตัวกลับมาได้ยังไงตลอดเวลาระพินนั่งนิ่งทบทวนความจำของตนเองไปด้วยแล้วครางออกมาบัดซบมากผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เปลผมกลับมาได้ไม่งั้นป่านนี้ก็คงนอนตายอยู่กลางเหวนั่นครับผมพลาดท่าเสียทีมันหลอกเอาผมไปหล่นเหวแล้วก็ยกกองทัพไอ้งาดำเข้ามาเล่นงานพวกคุณทางนี้ทีหลังเพราะมันรู้ว่าถ้าผมยังอยู่มันก็เข้ามาไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเป็นความผิดของผมเองครับนี่โชคดีเหลือเกินนะครับที่พวกเราไม่มีใครได้รับอันตรายเลยถอยหนีขึ้นหน้าผาทันทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรเสียหายมากก็คุณรับเคราะห์หนักไปแทนแล้วยังไงล่ะถึงไม่ตายก็เกือบไปละตอนที่เราชะโงกไปเห็นคุณนอนติดอยู่กลางเหวนะครั้งแรกก็นึกว่าเป็นศพไปแล้วเหมือนกันนะคริสติน่าพูดเสียงเบาและถามต่อมาทันทีว่าเอาล่ะคราวนี้คุณพอจะบอกได้หรือยังไอ้มันที่คุณสะกดติดตามไปจนกระทั่งถูกล่อไปหล่นเหวนะคืออะไรคุณยังไม่ได้ความกระจ่างกับพวกเราเลยแล้วก็เป็นปัญหาขบคิดลึกลับของฝ่ายเรามาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่ามีอะไรเป็นจุดบันดาลใจให้คุณต้องลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็เดินบุกป่าฝ่าดงไปลงเหวบนยอดเขาเตี้ยๆลูกนั้นในเวลากลางดึกระพินหันไปทางขันพลาสติกที่เชิดบุตรินมาตั้งไว้ให้ยกขึ้นดื่มเต็มกระหายอีกครั้งอาการของเขายังอิดโรยอ่อนเพลียอยู่มากสิ่งผิดปกติบางอย่างซึ่งเกิดจากความรู้สึกเคยชินทำให้เขาเอามือคลำดูตามกระเป๋าเสื้อกางเกงที่สวมอยู่ก็พบว่าบรรดาของใช้จำเป็นส่วนตัวกระจุกกระจิกที่ติดอยู่ถูกถอดออกไปหมดแล้วคริสติน่ามองอาการนั้นก็เข้าใจรีบบอกมาว่านี่คุณอย่ามัวกังวลห่วงสมบัติที่ติดอยู่ตามกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงของคุณเลยฉันถอดออกหมดแล้วแล้วก็ฝากไว้กับบุญคำหมดแล้วในระหว่างที่คุณสลบอยู่เพื่อจะได้นอนสบายไม่ติดโน่นคำนี่อยู่รับรองคุณไม่สูญหายไปไหนหรอกทุกชิ้นทุกอย่างอยู่ครบเรียกคืนเอาจากบุญคำได้ถ้าคุณสบายดีแล้วแม้ท่าทางคุณดูจะห่วงซะจริงนะเงินในกระเป๋าก็ไม่เห็นจะมีสักบาทประโยคสุดท้ายหล่อนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆนี่ฉันคิดว่าขณะนี้อย่าเพิ่งตั้งปัญหาสอบถามอะไรเขาให้เขาต้องใช้ความคิดเลยท่าทางเขายังมึนๆงงๆสับสนอยู่มากนะอาการทางร่างกายก็บอบช้ำเหลือเกินเบลเอ่ยแทรกขึ้นขยับตัวเข้ามาใกล้จับแขนพรานใหญ่ไว้นี่ไพรวันคุณรอดตายมาได้ครั้งนี้เพราะความสามารถในทางสมุนไพรของพวกลูกน้องคุณเองซึ่งช่วยคุณอาเจียนออกมาเป็นโลหิตจากการช้ำในจนหมดฉันเองน่ะเป็นหมอแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประสิทธิภาพของสมุนไพรชนิดนั้นสามารถเข้าไปช่วยคุณไว้ได้ยังไงตอนนี้พวกนั้นน่ะเขารับรองกับฉันว่าคุณปลอดภัยแน่นอนแล้วแล้วยอมให้ฉันตรวจรักษาคุณเพื่อช่วยให้กลับฟื้นคืนกำลังมาโดยเร็วถ้าคุณไม่ปากแข็งหลอกตัวเองคุณต้องยอมรับนะว่าขณะนี้น่ะคุณสะบักสะบอมมากหมดกำลังแล้วก็อ่อนเพลียใช่มั้ยระพินสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วพยายามจะทรงกายขึ้นยืนอีกครั้งแต่ก็หมดเรี่ยวแรงล้มแผลจ้ำเบาเชิดบุตรกับคีช่วยกันประคองให้เขานอนราบลงตามเดิมใจเย็นๆเพื่อนยากผมรู้ว่าคุณเก่งว่ะแต่คนเก่งก็จะต้องมีสังขารร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยนะไม่ใช่แม้แต่จะยืนก็ยังยืนไม่ไหวอย่างนี้เชื่อหมอเบนะคุณคีพูดปนหัวเราะกระแสเสียงของอเมริกันคู่อริเก่าบัดนี้กลายเป็นมิตรอย่างสนิทใจยิ่งจอมพรานกระพริบตาปริบๆพึมพำว่ารองเท้าผมล่ะ

ไปอยู่ไหนแล้วก็ไรเฟิลด้วยนี่บอกว่าหยุดห่วงสมบัติสักทีไงเสียงคริสติน่าดังแข็งกร้าวขึ้นจะตายอยู่รมาร่อแล้วพอฟื้นขึ้นมาได้ก็จะหาโน่นหานี่ก็บอกแล้วไงว่าของคุณน่ะอยู่ครบไม่ไปไหนหรอกมีไฟฉายกระบอกเดียวเท่านั้นแหละที่เอาคืนมาไม่ได้เพราะหล่นลงไปแหลกอยู่ก้นเหวเลิกกังวลเรื่องอื่นๆสักทีได้ไหมและแม่ผมทองก็หันมาพยักหน้าเป็นความหมายกับเพื่อนสาวอิสเบนแขวนถุงน้ำเกลือไว้ที่เสาที่ปักไว้ก่อนทันทีโยนสายพลาสติกที่ติดกระถุงสำเร็จรูปนั้นไปให้คริสติน่าซึ่งจัดการต่อกับหัวเข็มฉีดเห็นลักษณะนั้นพรานใหญ่ก็หน้าเซียวลงไปอีกฮะนี่เอากันถึงขนาดนี้เชียวเลยเขาครางอ่อยก็วิธีเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยคุณเป็นปกติโดยเร็วที่สุดแล้วบอกก่อนล่วงหน้านะตลอดทั้งวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรหรือเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นนอกจากรับน้ำเกลือแล้วก็นอนพักพวกเรายอมรับว่าคุณเป็นมนุษย์พันธุ์ที่ทรหดที่สุดในโลกพันหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ยังเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อมีชีวิตไม่ได้สร้างขึ้นโดยเหล็กและถ้าคุณยอมปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์พรุ่งนี้คุณอาจเป็นปกติแต่ถ้ายังดื้อดึงถือว่าตัวเองแน่อีก3 วันคุณก็ยังลุกไม่ขึ้นเข้าใจ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฟุตบอลโลกปี2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่23ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่48ชาติเข้าร่วมปรากฏว่าสเปนคว้าแชมป์ไปครองหลังชนะอาร์เจนตินาที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษจากเฟรานโตเรสในนาทีที่106ทำให้คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ลุยเตลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนมองว่าทัพกระทิงดุคือทีมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุดคือพลังขับเคลื่อนให้ทีมเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2กุนซือวัย65ปีกลายเป็นโค้ชที่อายุมากที่สุดที่นำทีมคว้าแชมป์โลกนำสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024และยังสร้างสถิติรายพ่าย38นัดติดต่อกันในทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกาใต้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณ อาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio

0: 353452หรือ0816162399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนได้คือจะเอาสอง
3: พี่เก่งพี่ก้อยตกมือเรื่องอะไร
4: เรื่องจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็จะได้ไปดูหนังด้วยคุณพ่อจะพาไป
3: คุณพ่อพี่เก่งใจดีจังนะแต่ทำไมไปทีเดียวสองแห่งเลยล่ะ
4: คุณพ่อพี่เก่งงานยุ่งมากแต่เผอิญวันเสาร์นี้ว่างเลยบอกว่าจะพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์พี่เก่งก็ดีใจที่จะได้ไปสวนสัตว์แต่ก็บอกคุณพ่อว่าอยากดูหนังด้วยมีหนังเรื่องนึงที่เก่งอยากดูมาก
3: คุณพ่อเลยพาไปวันเดียวสองแห่งใช่ไหม
4: ใช่คุณพ่อตามใจลูกแต่คุณแม่พี่เก่งบอกว่าพี่เก่งได้คืบจะเอาศอก
3: แปลว่าอะไรนะได้คืบจะเอาศอกศรีสวัสดิ์รู้ไหม
5: แปลว่าได้แล้วยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้นไปอีกพี่เก่งจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ก็ยังไม่พอใจอยากไปดูหนังด้วยคืบคือระยะเท่ากับปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วกลางขณะกลางมือศอกยาวกว่าคืบคือมีความยาวเท่ากับข้อศอกถึงปลายนิ้วกลางได้คืบจะเอาศอกเป็นสำนวนหมายความว่าได้น้อยยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้น
6: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ล้างบางร้านกัญชาผิดกฎหมายสาธารณสุขตรวจเข้มห้ามขายใกล้วัดหรือโรงเรียนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในการประชุมครั้งล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อวางแนวทางการลงตรวจพื้นที่เชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงรบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กและเยาวชนและสตรีมีครรภ์ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าจะใช้สมุนไพรควบคุมจะเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ตอนก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกราน
7: ไฮเสร็จสักที
8: อาหารมาแล้วจ้าทุกคน
7: ว้าวจับปลามาได้เพียบเลย
8: หยิบเตาแก๊สออกมาสิวิเชียรมาศ
7: อ้าวเธอต้องเป็นคนเอามาไม่ใช่หรอฉันเอาหม้อมาไง
8: ฉันไม่ได้เอาเตามานะศรีสวัสดิ์เอาเตามาหรือเปล่า
7: ไม่เป็นไรนะเราทำเตากันเองก็ได้นี่วิเชียรมาศไปหาหินใหญ่ๆมาสัก3ก้อนสิเอาที่ขนาดเท่าๆกันนะ
8: เราทำเตาเองได้ด้วยเหรอ
7: หินมาแล้วจ้าเราจะเอาหินนี่มาทำอะไรหรอนี่เป็นวิธีทำอาหารแบบสมัยก่อนนะจ๊ะโดยใช้หินก้อนเคืองๆขนาดเดียวกัน3ก้อนวางเป็นมุมแบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเรียกว่า3เส้ากาให้ห่างกันพอวางภาชนะได้แล้วก็ก่อไฟตรงกลางที่สำหรับก่อไฟแบบนี้เรียกว่าก้อนเศร้าไงล่ะ
8: วิธีนี้เยี่ยมสุดๆเลยศรีสวัสด
7: ิ์ใช่ดีจริงๆเลยไม่งั้นเราคงไม่ได้กินปลาอร่อยๆยังมีเตาแบบอื่นอีกไหมจ๊ะศรีสวัสดิ์มีสิยังมีเตาอีกแบบที่มีลักษณะคล้ายก้อนเศร้าเลยนะเรียกว่าเกียงแต่เกียงนั้นทำจากเหล็กเส้นทำเป็นขา3ขาสูงจากพื้นประมาณ1คืบปลายขาทั้ง3ข้างจะเชื่อมติดกับเหล็กเส้นที่ขดเป็นวงกลมอยู่ข้างบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณคืบเศษจะตั้งบนพื้นหรือตั้งบนแม่เตาไฟแล้วก่อไฟขึ้นภายในวงขาเกียงก็ได
8: ้โอ้โหสุดยอดไปเลย
7: จะว่าไปฉันเคยเห็นเตาอีกแบบนะแต่ดูเหมือนว่าจะทำมาจากดินเผาเนี่ยสิลักษณะเป็นยังไงเหรอจ๊ะมันเป็นรูปทรงกระบอกเตี้ยๆประมาณคืบหนึ่งได้มั้งหน้าเตาเปิดเป็นช่องไม่มีพื้นก้นเตาด้วยแล้วเขาก็จุดไฟข้างในแต่รอบๆเตาน่าจะเจาะรูไว้ด้วยนะเพราะฉันเห็นควันลอยออกมาอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าเตาวงนะทำจากดินเผาปากเตาจะมีปุ่มยื่นเข้าข้างใน3ปุ่มอย่าง3เส้าไว้วางภาชนะแล้วรอบตัวเตาก็จะเจาะรูไว้สำหรับระบายลมน่ะ
8: เตานี่มีหลากหลายจังนะยังมีที่น่าสนใจกว่านี้อีกไหม
7: รู้จักเชิงกรานไหมทำมาจากดินเผาเหมือนกันอันนี้พวกชาวเรือนิยมใช้วางก่อไฟหุงอาหารบนพื้นเรืออันนี้ต่างจากเตาวงยังไงหรอเชิงกรานจะมีลักษณะคล้ายรูปทรงกระบอกปากผายเปิดหน้าเตากว้างมีปุ่ม3ปุ่มบนปากเตาตอนหน้าเตามีพื้นที่เรียกว่าเชิงรูปโค้งมนยื่นออกมาจะก่อไฟด้วยไม้ฟืนหรือวางบนแม่เตาไฟในครัวก็ได้หมดเลย

0: เตาทำไมมีหลายแบบจัง
1: แต่ละพื้นที่เขาจะใช้เตาคนละแบบกันนะ
2: ไม่หรอกจ้ะทั้งก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกรานเนี่ยมีใช้ในภาคต่างๆคล้ายๆกันหมดเลย
0: ปลาอร่อยจริง
1: ๆอ้าวหลับซะแล้ว
2: ก้าวแต้มเนี่ยนะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนจริง
3: ๆแล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีสุขสมรวยสั่งตรวจสอบด่วนเหตุยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านโดยหล่อจังหวัดเชียงใหม่กว่า60ล้านบาทลั่นคนทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่มีละเว้นนางสุขสมรวยวันธนีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติสาขาเขต1กรณีข่าวการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอโดยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พบข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้นำเงินจากกองทุนหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยมีพฤติการนำเงินของสมาชิกไปปล่อยกู้ต่อคิดดอกเบี้ยและหมุนเวียนเงินนอกระบบส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกกองทุนเป็นวงกว้างเบื้องต้นผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีขณะนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอยู่ระหว่างบูรณาการการทำงานร่วมกันของตำรวจอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบผู้เกี่ยวข้องหรือมีการกระทำทุจริตเพิ่มเติมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดไม่มีการละเว้นสทบ.ยืนยันความมั่นคงในการคุ้มครองผู้ผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนรำวง
13: งามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้ามาสู่วงรำ
14: มีความสุขเหลือเกินนะก้าวแต้มร้องเพลงเพราะเชียว
13: จำพี่ก้อยมานะได้ยินพี่ก้อยร้องแต่เช้าร้องไปด้วยรำไปด้วยเห็นว่าจะรำในงานของโรงเรียนเพลงเพราะดีเนาะฟังเพลินดีพี่ก้อยรำสวยด้วยล่ะ
14: อ๋อ

0: นี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โจรก็รวยอะสิ
1: มันโดนกินนะสิ ไ

0: ไปจากไหนเนี่ยเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ทําไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างงี้
1: ลองยัง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรการอบรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์โคสะชุนหนันรองคณบดีด้านบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์สีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรอบรม Cyber Security หัวข้อข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัยจริงหรือให้แก่คณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาประชาชนทั่วไปจำนวน350คนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ใกล้ตัวเช่นการหลอกลวงออนไลน์ลิงก์ปลอมอีเมลปลอมและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบัน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและการใช้บริการมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ใกล้ตัวและซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิงก์ปลอมอีเมลปลอมการหลอกลวงออนไลน์การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้นจาก AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับบริการบุคลากรและองค์กรการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้นอกจากนี้บุคลากรจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีความรับผิดชอบรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้

0: www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนขายลอตเตอรี่เกินราคาเชิญเลือกดูได้เลยครับงวดนี้รวยงวดนี้รวย
3: ไอ้หนุ่มป้าเอาใบนี้กี่บาทจ้า
2: ใบละ120 บาทครับป้า
3: โอ้ยคุณพระทำไมถึงขายแพงอย่างนี้ล่ะ มันผิดกฎหมายนะเองรู้ไหม
2: ป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลือแต่เลขเต็งทั้งนั้นเลยนะเธอนาป้าจะซื้อไหมล่ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะผมจะได้ขายให้คนอื่นต่อล่ะอ่ะพี่เลือกเลยครับไปไหนดีครับอ้าวงวดนี้รวยรวยรวย
4: ขายลอตเตอรี่เกินกว่าราคาที่กำหนดแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะปัจจุบันการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่รัฐบาลได้กำหนดให้จำหน่ายในราคาใบละ80 บาทซึ่งหากตรวจพบว่าผู้ใดเสนอขายหรือจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดไว้จะมีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินค่ะ
2: โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วผมขอโทษนะครับป้าต่อไปผมจะไม่ขายลอตเตอรี่เกินราคาตามที่กฎหมายกำหนดเลยครับ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ฟุตบอลโลกปี2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่23ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่48ชาติเข้าร่วมปรากฏว่าสเปนคว้าแชมป์ไปครองหลังชนะอาร์เจนตินาที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษจากเฟรานโตเรสในนาทีที่106ทำให้คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ลุยเตลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนมองว่าทัพกระทิงดุคือทีมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุดคือพลังขับเคลื่อนให้ทีมเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์โลกสมัยที่2กุนซือวัย65ปีกลายเป็นโค้ชที่อายุมากที่สุดที่นำทีมคว้าแชมป์โลกนำสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024และยังสร้างสถิติรายพ่าย38นัดติดต่อกันในทุกรายการซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมชาติจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกาใต้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: พุทธา
14: วิเชียรมาศเราไปปีนต้นพุทรากันเถอะ
13: มีด้วยเหรอต้นพุทราม
14: ีสิต้นไงต้นพุทรา
13: เก้าแต้มเชยอีกแล้วเขาเรียกว่าต้นพุทธามันมีหนามแหลมปีนไม่ได้หรอก
14: ก็นี่ไงป้ายเขาเขียนพอพานสระกุทอทหารรอเรือสระอาก็ต้องอ่านว่าพุทราสิน
13: ี่เป็นคำพิเศษตัวท้อทหารที่ควบกับรอเรือเขาให้ออกเสียงเป็นเสียงซอก็ต้องอ่านว่าพุทซาสิอ้าวช่วยกันหาคำมาสิมีคำอะไรอีกบ้างที่เป็นอย่างนี
15: ้รู้แล้วก็สายยังไงทอรอออกเสียงเป็นซออ
14: ยอมแพ้คิดไม่ออก
13: คำที่มีตัวท้อทหารควบรอเรือออกเสียงเป็นซอโซ่เช่นสายทราบสุดโทรมอินซี
16: และพบกันใหม่นะคะ
17: รู้รักภาษาไทย
18: ใส่ความเข้าใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันจึงแยกได้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตานั้นทำให้สัตว์โลกอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อสงเคราะห์สงหาเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลโดยทั่วไปให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นที่สุดเพื่อคิดได้คิดออกคิดเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่เรามีอยู่ในความรักในความปรารถนาดีที่มีอยู่จะทำให้เรานั้นทำหนักเป็นเบาเบาได้หมดไปในที่สุดพอเราเข้าใจแล้วไฟราคะคือความรักเหมือนกันมันพาให้เราก่อภพก่อชาติจนมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าคุมอยู่ก็ให้ขุนถ้าคุมไม่อยู่ก็ให้โทษแม้แต่คุมอยู่ยังมีความเดือดร้อนเป็นที่สุดอยู่ยังร้อนกระวนกระวายแม้แต่หนึ่งเดียวก็ยังมีความร้อนอยู่แม้แต่คนเดียวก็ยังมีความร้อนอยู่ไม่ต้องสองคนสามคนอะไรแต่แค่นี้มันก็ร้อนอยู่โลกแห่งความจริงเป็นอย่างนี้จึงต้องพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติกันจึงพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติกันให้ได้มาซึ่งคำสัตย์คำจริงที่เกิดขึ้นกับใจให้ได้มาซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่กับใจความละเอียดความรอบคอบใดๆก็จะนำพาความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับใจเราทุกคู่ทุกคน จากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากความมีเหตุมีผลจึงเป็นไปด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติต้องละเอียดในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติต้องละเอียดรอบคอบสุขุมเยือกเย็นพอให้ได้มาซึ่งความมีเหตุมีผลให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนที่มีอยู่ถ้าวัยยามสุขุมลุ่มลึกของใจนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติในความมุ่งหวังในความตั้งใจที่มีอยู่ก็จะน้อมความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์กับใจเจ้าของก็จะได้เหตุคือความละเอียดและสุขุมกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงเต็มไปด้วยคือความว่าเมตตาเมตตาหนึ่งเขาเรียกว่าจ่อจงเฉพาะบุคคลลงไปเมตตาสองเขาเรียกว่าไม่จ่อจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดกว้างใหญ่ไพศาลและอัปมัญญาแผ่ไปสุดชั่วโลกชั่วสงสาร

คิดออกคิดได้แล้วกลับคิดด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ตั้งไว้ด้วยความเมตตากายกรรมประกอบด้วยกันแสดงออกที่เต็มไปด้วยเมตตาคือความรักความสงสารที่หวังให้เขานั้นได้คิดและคิดออกให้พ้นทุกข์แล้วลดความร้อนของเขาลงทุกรูปแบบประกอบด้วยวจีกรรมก็พูดจาในสิ่งที่เพื่อให้เขานั้นเรียกว่าทำกรรมน้อยลงลดความชั่วออกเรียกว่าลดความชั่วลงเรื่อยๆพยายามพูดจาก็เหมือนกันการกระทำก็เหมือนกันแม้แต่ความคิดความอ่านใดๆก็พยายามตั้งไว้ด้วยเหตุด้วยผลตั้งไว้ด้วยอำนาจวาสนาบารมีที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ทำให้มีความลึกซึ้งละเอียดเพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีเมตตาเหลือล้นเหลือหลายสัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขถึงบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเมตตาอย่างเดียวมันวุ่นไปหมดแล้วมันสับสนไปหมดคนที่จะมีเมตตาเต็มในหัวใจนั้นต้องอาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติดีพอจิตนั้นต้องเย็นจิตนั้นต้องสุขุมจิตนั้นต้องละเอียดการที่จะเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆจึงจะเกิดขึ้นการที่จะเสียสละความสุขนิดๆหน่อยๆนั้นจะต้องอาศัยความมีใจเย็นใจหนักแน่นใจมั่นคงในอันที่จะประกอบกิจใดสิ่งใดมุ่งอยู่ในคุณงามความดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะต้องมีใจแน่นพอจึงต้องฝึกและปฏิบัติพอฝึกได้ดีแล้วฐานดีแล้วหลักมั่นคงแล้วคำว่าเสียสละความสุขส่วนตนเล็กๆน้อยๆมันก็ง่ายแล้วเต็มไปด้วยความสุขเพื่อคนส่วนมากมุ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขได้ฟังเสียงก็เกิดความสบายใจได้ดูรูปก็เกิดความสบายใจได้อยู่ใกล้ก็เกิดความสบายใจไม่ได้ตรงกันข้ามคือร้อนไม่มีมีแต่คำว่าสบายอกสบายใจเมื่อสบายอกสบายใจแล้วการคิดออกคิดได้มันก็เกิดขึ้นการแก้ไขปรับปรุงตัวเองมันก็จะดีขึ้นความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลมันก็จะมากล้นเหลือหลายด้วยอำนาจของเมตตาธรรมที่มุ่งเพื่อให้ทุกคนนั้นลดความร้อนคลายความร้อนมีความเย็นในใจเจ้าของมากขึ้นทุกรูปแบบจึงย้ำเตือนว่าความรักในราคะนั้นต้องพิจารณาแล้วความรักในเมตตานั้นตรงกันข้ามอยู่แล้วด้วยความจริงและความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องแม้จะดูว่าเป็นการจำเจซ้ำซากก็ไม่เป็นไรขอให้เราตั้งใจเถอะโอปนายิโกน้อมเข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่อย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามมันก็ดับได้โดยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นมันตั้งอยู่โดยชั่วครู่ชั่วยามมันก็ดับด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านั้นในข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะละเอียดและง่ายสะดวกขึ้นด้วยความมุ่งหวังด้วยความตั้งใจและด้วยความปรารถนาดีจึงเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยการบุญการกุศลเต็มด้วยคุณงามความดีที่มีอยู่การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นภาวนาไปเถอะพุทโธคำนี้ถึงพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นแหละภาวนาที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่วัดที่ทำงานก็ได้เดินทางก็ได้ได้ทุกที่ขอให้เราภาวนาพุทโธคำนี้เถอะพอมันเป็นผู้รู้นะมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพอมันรู้ลงไปแล้วมันก็เข้าใจอัศจรรย์จริงๆไม่คาดไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้จากที่เราเคยอย่างนั้นกับอย่างนี้จากที่หน้ามือก็กลายเป็นหลังมือทั้งนั้นเรียกว่าสุดร้อนก็สุดเย็นเหมือนกันการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยเหตุผลของการกำหนดอยู่ทุกรูปแบบทั้งยืนเดินนั่งนอนให้ได้มาซึ่งคำว่าความเมตตาที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลอันประกอบด้วยความรักที่มีในหัวใจตัวเองมุ่งพยายามให้เห็นผิดเห็นถูกมุ่งพยายามให้เห็นดีเห็นชั่วมุ่งเพื่อพยายามให้ร้อนน้อยที่สุดมุ่งพยายามให้ลดความภาระที่หนักที่สุดลงไปแล้วจะได้ความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นปัจจตังเฉพาะตัวความหยาบความละเอียดความสุขุมของปัญญาของแต่ละคนจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งนั้นเมื่อเราได้ฟังได้ยินได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะแยกแยะออกไปว่าอะไรคืออะไรพอใจมันเย็นลงไปแล้วมันวิเคราะห์วิจารณ์ได้หมดเลยว่าคืออะไรที่สุดก็เป็นไปเพื่ออำนาจของคุณงามความดีใหม่ๆก็ยึดไว้ที่สุดก็วางและละได้ในความเข้าใจใหม่ๆก็ยึดไว้ในที่สุดก็ละไว้และละไว้ในฐานะที่เข้าใจความมีเหตุมีผลของใจมันก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ความละเอียดและสุขุมลุ่มลึกของใจมันก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดและความรอบคอบความสุขุมในใจก็จะเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ารู้ตื่นเบิกบานก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติคำว่าทำใจได้ก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติ
ใจมันก็จะเย็นใจ

0: ก็จะมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรหนักแน่นอย่างไรมั่นคงอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะมากล้นเหลือหลายของคนที่มีศีลมีธรรมความร้อนมันก็จะค่อยหมดไปค่อยหมดไปหนักก็ได้เบาก็ดีสั้นก็ได้ยาวก็ดีที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นต่อการผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาคำว่าดึงดูดด้วยหัวใจที่เป็นศีลเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยวันเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจที่เราพยายามเพียรอยู่ทุกวันทุกวันแล้วจะมีผลแห่งความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นอ้อตรงนี้เองว่าใจเรามันมีความอัศจรรย์ตรงนี้แหละตรงที่เราเข้าถึงหลักของจริงว่ามีลักษณะอย่างนี้เขาร้อนเราก็เย็นเขาวุ่นวายเราก็เย็นเขากระสับกระส่ายเราก็นิ่งเฉยได้ใจเรามันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้มันมีความนุ่มนวลบอกไม่ถูกมันมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้นี่จึงเป็นปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวการมาฝึกมาปฏิบัติอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานที่ใดๆเมื่อใจเราเต็มเปี่ยมด้วยความรักที่ไปด้วยเหตุด้วยผลอันประกอบด้วยคุณงามความดีมุ่งเพื่อยังคนให้พ้นทุกข์ย่อมได้มาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขทุกเรื่องทุกอย่างไฟราคะก็เป็นความรักเหมือนกันเป็นความรักเหมือนกันเมตตาก็เป็นความรักเหมือนกันแต่มันตรงกันข้ามในผลที่ออกมาจากความเข้าใจจากความเพียรพยายามอยู่นี้จะมีในสงแห่งการสร้างคุณงามความดีร่วมกันหากจะเป็นการน้อมนึกเบื้องต้นก่อนก็ไม่เป็นไรหากจะเป็นการน้อมนึกน้อมนำเข้ามาสู่ใจจนรู้คืออะไรเป็นอะไรแล้วค่อยวางค่อยละในที่สุดก็ได้เพราะมันไม่เกิดมันต้องน้อมนึกเข้ามาก่อนถ้าจิตมันนิ่งอยู่แล้วก็ต้องน้อมเข้ามาเดินปัญญาพิจารณาตั้งแต่ง่ายที่สุดคนผมบอกลอกหนังออกและชำแหละทุกส่วนในเนื้อเอ็นกระดูกแยกแยะออกทุกส่วนของร่างกายให้สติมันอยู่อย่างนี้แล้วที่สุดมันก็จะเห็นคำว่าอสุภสัญญาจำได้ในส่วนที่มีอยู่ไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลโสโครกความละเอียดและสุขุมรอบครอบกับใจเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็จะได้มาซึ่งความงามความดีเรียกเมตตาอันประกอบด้วยความรักความสงสารความอบอ้อมมารีมุ่งเพื่อทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือจุดมุ่งหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สุดของความเข้าใจจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อจะให้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันจากวันเวลาเช้าเที่ยงเย็นก็พยายามตั้งใจอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจมาอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจอย่างนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลกับทุกฝ่ายทุกคู่ทุกคน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงนำโสรสปัญหามาโดยลำดับตั้งแต่ปัญหาที่หนึ่งจนถึงปัญหาที่ห้าจักแสดงนำในปัญหาที่หกอุปสีวะปัญหาหรืออุปสีวะมานวะปัญหาอุปสีวะมานพได้กราบทูลถามพระภูมิพระภาคเจ้าต่อไปซึ่งแปลความว่าข้าพระเจ้าผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้ทรงออกบวชจากสักยราชตระกูลข้าพระเจ้าผู้เดียวไม่อาศัยพระองค์ก็ไม่อาจเพื่อจะข้ามห่วงทุกข์หรือห่วงกิเลสนี้ได้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระจักษุโดยรอบคือทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณรู้ธรรมะทั้งปวงขอพระองค์ได้ตรัสได้โปรดตรัสบอกอารมณ์ที่ข้าพระเจ้าได้อาศัยพึงข้ามโอคะคือห่วงทุกข์หรือห่วงกิเลสนี้ได้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งอากินจัญญายตนะฌานอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีข้ามโอคะคือห่วงกิเลสหรือห่วงทุกข์นี้เถิดจงละกามทั้งหลายเว้นจากความสงสัยทั้งหลายตามดูความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเถิดดังนี้ตามคำถามและคำตอบนี้ แสดงถึงว่าอุปสีวมานพผู้ถามได้เป็นผู้ปฏิบัติในสมาธิจนบรรลุถึงอรูปฌานที่สามที่เพ่งอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีการทำสมาธิจนจิตได้สมาธิอย่างแน่วแน่อันเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นเบื้องต้นผู้ปฏิบัติย่อมอาศัยอารมณ์ของสมาธิที่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นรูปภายนอกก็ตามเป็นรูปภายในคือเป็นรูปปนิมิตกำหนดหมายรูปที่เป็นภายในจิตก็ตามเป็นอารมณ์เหมือนอย่างทำอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็จัดว่าเป็นรูปเป็นผลทัพพะคือสิ่งที่มาถูกต้องกายกายกตาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกกายกตาสติสติที่ไปในกายกายก็เป็นรูปก็ต้องอาศัยกายที่เป็นรูปเป็นอารมณ์และแม่อารมณ์บางอย่างที่ดูคล้ายกับไม่เป็นรูปเช่นมรณสติระลึกถึงความตายตัวความตายนั่นเป็นภาวะอย่างหนึ่งก็ตามแต่ก็เนื่องกับกายที่มีชีวิตนี้เนื่องอยู่กับรูปแม้พุทธานิสตนุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์ในขั้นปฏิบัติก็ต้องอาศัยรูปและก็เป็นรูปปนิมิตที่กำหนดอยู่ในจิตใจความระลึกถึงโดยพระประวัติเกี่ยวแก่ประสูติเป็นต้นและเกี่ยวแก่พระสงฆ์ที่เป็นบุคคลต่างๆพระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนอันเป็นเสียงที่แสดงธรรมเหล่านี้ก็เป็นรูปแม้โดยพระคุณพระคุณก็เนื่องอยู่กับรูป พราะฉะนั้นที่เป็นข้อปฏิบัติทางสมาธิในเบื้องต้นนี้จึงยังนับเป็นรูปกรรมฐานและเมื่อทำสมาธิอาศัยรูปเป็นอารมณ์ดังนี้จนได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นประกอบด้วยองค์อันนับว่าเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เรียกว่าเป็นรูปฌานหรือรูปสมาบัติและเมื่อกำหนดอารมณ์ของสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปก็กำหนดอารมณ์ของสมาธิที่เป็นอรูปไม่ใช่รูปตั้งต้นแต่กำหนดเพิกรูปทั้งหมดกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปปฌานที่หนึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะกำหนดอารมณ์ของสมาธิที่เป็นอรูปให้ยิ่งขึ้นไปคือกำหนดตัวความรู้อันเรียกว่าวิญญาณว่าวิญญาณไม่มีที่สุดได้อัปปนาสมาธิก็เรียกว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะอันเป็นอรูปฌานที่สองเมื่อกำหนดอารมณ์ของสมาธิที่เป็นอรูปนี้ให้ยิ่งขึ้นไปว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปที่สามเรียกว่าอากินจัญญายตนะและก็นับเป็นอรูปที่สามเมื่อกำหนดอารมณ์ของสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปที่สี่เรียกว่าเนวสัญญานาจนาสัญญายตนะก็รวมเป็นอรูปฌานทั้งสี่แต่ว่าการกำหนดทำสมาธินี้ไม่ได้มุ่งทางปัญญาเพื่อละกิเลสและกองทุกข์แต่เพื่อให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิเท่านั้นตามประวัติแสดงว่าปุปสีวมานพได้ปฏิบัติอยู่ในอรูปที่สามคือกำหนด อารมณ์ของสมาธิว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอันสูงขึ้นไปกว่าอารูปที่หนึ่งและอารูปที่สองอารูปที่หนึ่งนั่นกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดคือเพิ่มรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรทั้งสิ้นกำหนดให้เหลือแต่อากาศซึ่งเป็นช่องว่างว่างไปทั้งหมดไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นได้อัปปนาสมาธิในข้อนี้ก็เป็นอรูปที่หนึ่งและกำหนดดูเข้ามาที่ตัวความรู้อันเรียกว่าวิญญาณซึ่งครอบคลุมอากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้นอากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้นวิญญาณคือความรู้ซึ่งแผ่ออกไปนั้นก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันอากาศไม่มีที่สุดชั้นใดความรู้ก็ไม่มีที่สุดฉันนั้นก็เพราะว่าการที่จะได้สมาธิว่าอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดก็เพราะมีความรู้ในอากาศนั้นว่าไม่มีที่สุดนั่นเองเป็นความรู้ที่กำหนดอยู่ในอากาศที่ไม่มีที่สุดถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณที่เป็นตัวความรู้การจะปฏิบัติให้ได้สมาธิจนถึงในข้อว่าอากาศไม่มีที่สุดก็เป็นไปไม่ได้การที่จะได้สมาธิมีอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดก็เพราะว่ามีวิญญาณคือตัวความรู้ความรู้ที่เป็นสมาธิว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้นเพราะฉะนั้นทีแรกก็ดูอากาศเพ่งอากาศว่าอากาศไม่มีที่สุดเมื่อได้ขั้นนี้แล้วก็กลับมาเพ่งตัวความรู้ว่าความรู้ก็ไม่มีที่สุดอันเป็นขั้นที่สองคราวนี้เมื่อตรวจดูในอากาศก็ดีในตัวความรู้ก็ดีซึ่งไม่มีที่สุดทั้งสองนั้นก็จะพบว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะว่าถ้ามีขึ้นแล้วก็จะต้องเป็นรูปไปเช่นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นโลกเป็นดวงดาวต่างๆอะไรเป็นต้นซึ่งจะต้องเป็นรูปไปแต่เมื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่อากาศที่เป็นช่องว่างตัวความรู้ก็ว่างไปทั้งหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจดูในอากาศก็ดีในตัวความรู้ก็ดี ก็ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งถ้าจะยกเอาอายตนะภายนอกทั้งหกก็ไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีผลทพะไม่มีธรรมารมณ์ที่เป็นเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดว่างไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นในความว่างนี้เป็นความว่างของอากาศก็ดีความว่างของตัววิญญาณที่เป็นตัวความรู้ก็ดีจึงไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งดังนี้ก็เป็นอรูปที่สามซึ่งอุปสีวมานพได้ปฏิบัติถึงอยู่และพอใจอยู่ในอรูปสมาบัติข้อที่สามนี้และเมื่อจะปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไปก็ตรวจดูความกำหนดหมายอันเรียกว่าสัญญาก็จะพบว่าความกำหนดหมายที่เป็นตัวสัญญานั้นก็เป็นตัวสัญญาที่กำหนดอยู่ในอากาศที่ว่างในวิญญาณคือความรู้ที่ว่างไม่มีอะไรฉะนั้นจึงคล้ายกับว่าไม่มีสัญญาคือความกำหนดหมายอะไรเลยเพราะจะตรวจดูว่ามีรูปสัญญาความกำหนดหมายว่ารูปหรือไม่มีสัทธสัญญาความกำหนดหมายว่าเสียงอยู่หรือไม่ดังนี้เป็นต้นทางอายตนะทั้งหกก็จะไม่พบว่ามีอยู่เพราะว่าอากาศก็ว่างจากรูปจากเสียงทั้งหมดตัวความรู้ที่อิงอยู่กับอากาศนั้นก็ว่างจากรูปจากเสียงทั้งหมดยังคล้ายๆกับว่าไม่มีสัญญาคือความกำหนดหมายอะไรแต่อันที่จริงก็มีสัญญาอยู่คือกำหนดหมายอยู่ในอากาศและในตัววิญญาณคือตัวความรู้นั้นเป็นสัญญาที่ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิสัญญาหรือสัญญาสมาธิอยู่กับอากาศและวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะว่ามีอยู่จะเรียกว่าอรูปสัญญาก็ได้ที่มีอยู่นั้นจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือเป็นอรูปสัญญาเป็นอรูปสัญญาที่ตั้งมั่นแน่วแน่มีก็ไม่ใช่คือไม่ใช่รูปสัญญาไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่าแม้ไม่มีรูปสัญญาก็มีอรูปสัญญาก็เป็นอรูปที่สี่ถึงสูงขึ้นไปแต่ว่าอุปสีวมานพนั้นกำหนดอยู่ในข้อที่สามขั้นที่สามน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซ ึ่งมุ่งทางสมาธิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแม้จะได้สมาธิข้อนี้แล้วและถึงจะมีความพอใจอยู่ในสมาธิข้อนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังข้ามโอคะคือห่วงทุกข์ห่วงกิเลสไม่ได้ในขณะที่ทำสมาธิอยู่ในสมาธิก็ดูว่างกิเลสว่างทุกข์เหมือนอย่างอากาศที่ว่างเหมือนอย่างวิญญาณที่ว่างแต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกความทุกข์ต่างๆก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นก็รู้สึกตัวเองว่ายังข้ามห้วงกิเลสข้ามห้วงทุกข์ต่างๆไม่ได้ยังรู้สึกว่าเราแก่เราเจ็บเราตายยังมีเราอยู่ยังไม่ว่างจากตัวเราของเราเพราะฉะนั้นจึงได้จนอยู่แค่นั้นแปลว่าติดอยู่แค่สมาธินั้นเท่านั้นไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกๆคนผู้ปฏิบัติธรรมะเช่นปฏิบัติในทางสมาธิย่อมจะต้องพบคือเมื่อได้สมาธิแล้วจะทำอย่างไรต่อไปจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปหรือจะอยู่กับสมาธินั้นไปเท่านั้นและเมื่ออยู่กับสมาธินั้นไปเท่านั้นก็รู้สึกว่ายังมีห่วงกิเลสห่วงทุกข์ต่างๆอยู่อีกเป็นอันมากก็ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับอุปสีวมานพภูนี้ซึ่งแม้ว่าจะทำสมาธิไปจนถึงอรูปฌานสมาบัติขั้นที่3อันจะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่4นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากแต่แม้จะถึงขั้นที่4ก็ตามก็อยู่แค่นั้นยังข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์ต่างๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงพึงเข้าใจว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติทั่วไปไม่ใช่อุปสีวมานพเท่านั้นที่ทำไปก็ไปจนอยู่แค่นั้นแม้จะได้สมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็ตามรู้สึกว่ายังข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ไม่ได้และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้กราบทูลถามปัญหาของตนเองซึ่งติดอยู่ว่าตนผู้เดียวไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่อาจจะข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้ปฏิบัติทำสมาธิได้ถึงขั้นไหนไม่ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าจึงขอให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกอารมณ์ที่อาศัยข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ได้ขอให้ตรัสบอกพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ การปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติในทางสมาธิของอุปสีวมานพจึงได้ตรัสบอกทางที่จะปฏิบัติต่อไปเพื่อให้ข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์ได้โดยที่ให้อาศัยภูมิปฏิบัติที่ได้มาเป็นพื้นนั่นแหละดังที่ตรัสว่าจงเป็นภูมิสติเพ่งอากินจัญญายตนาฌานอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั่นแหละข้ามห่วงกิเลสหรือว่าห่วงทุกนี้ในการทำปฏิบัติอากินจัญญายตนาฌานนั้นก็เพ่งอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนัดน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ให้อาศัยอารมณ์ที่ว่าไม่มีนี่แหละข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์กล่าวคือให้ละกามคือความใคร่ทั้งหลายเสียเว้นจากความสงสัยทั้งหลายตามเพ่งดูความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันโดยที่อุปสีวมานพนั้นเมื่อทำสมาธิแม้กำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่ว่าก็มีกามคือความใคร่อยู่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นและเมื่อมีความใคร่อยู่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นก็จะต้องมีความสงสัยต่างๆอยู่ในอารมณ์นั้นและยังมีตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากอยู่ในอารมณ์นั้นตลอดจนถึงในฌานสมาบัติที่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิหรือฌานสมาบัตินั้นจึงมาเป็นกามของอุปสีวมานพมาเป็นความสงสัยและมาเป็นตัณหาของอุปสีวมานพเมื่อเป็นดังนี้จึงกลายเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงยังดับทุกข์ไม่ได้โอคะคือห่วงน้ำอันหมายถึงห่วงทุกข์ห่วงกิเลสก็ยังคงใหญ่อยู่เพียงนั้นไม่ลดน้อยลงไปยังเป็นมหาโอคะห่วงน้ำใหญ่อยู่เพียงนั้น แม้จะได้สมาธิถึงขั้นไหนก็ตามเมื่อสมาธิที่ได้นั่นเป็นกามเป็นความสงสัยเป็นตัณหาห่วงกิเลสห่วงทุกข์ก็ไม่ลดน้อยลงเลยยังคงใหญ่อยู่เพียงนั้นยังข้ามไม่ได้และเมื่อมีกามมีความสงสัยมีตัณหาอยู่ในสมาธิในอารมณ์ของสมาธิดังกล่าวก็มีตัวเรามีของเราเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนั้นเป็นเหตุให้ยึดถือยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ในสิ่งที่ยึดถือนั้นเมื่อเป็นดังนี้แม้ว่าเพ่งพินิจอากาศและวิญญาณว่าไม่มีน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่อันที่จริงนั่นมีตัวเรามีของเรามีกามมีความสงสัยมีตัณหาเมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่ายังมีไม่ใช่ไม่มีคือมีตัวเรามีของเรามีกามมีความสงสัยมีตัณหาเมื่อเป็นดังนี้ทำสมาธิไปถึงขั้นไหนแล้วจะข้ามห่วงกิเลสห่วงกองทุกข์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้อุปสีวมานพดูเข้ามาว่าที่ไม่มีไม่มีนั่นต้องทำกามให้ไม่มีทำความสงสัยให้ไม่มีทำตัณหาให้ไม่มีด้วยและอุปสีวมานพนั้นได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างดีแล้วแม้ฟังเพียงเท่านี้ก็มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้อาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั่นแหละอย่าพิจารณาว่าในอากาศไม่มีอะไรในวิญญาณคือความรู้ไม่มีอะไรเท่านั้นให้ดูว่าไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วยไม่มีตัวเราไม่มีของเราด้วยโดยที่ไม่ทำความใคร่ความปรารถนาความดิ้นรนทยานอยากละกามคือความใคร่ละกังขาคือความสงสัยละตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากดูเข้ามาที่จิตดังนี้

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรการอบรมไซเบอร์ Securityรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์โฆษะชุนหนันรองคณบดีด้านบริหารทั่วไปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ AI อย่างปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลักสูตรอบรม Cyber Security หัวข้อข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัยจริงหรือให้แก่คณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปจำนวน350คนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ใกล้ตัวเช่นการหลอกลวงออนไลน์ลิงก์ปลอมอีเมลปลอมและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบัน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและการใช้บริการมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ใกล้ตัวและซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิงก์ปลอมอีเมลปลอมการหลอกลวงออนไลน์การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้นจาก AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับบริการบุคลากรและองค์กรการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้นอกจากนี้บุคลากรจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับความเสี่ยงจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีความรับผิดชอบรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนตัวสะกดสับสน
15: อาและจ่านักเรียนครูขอให้ทุกคนนำหนังสือขออนุญาตไปเข้าค่ายภาษาไทยให้ผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ
16: ครูครับทำไมคำว่าอนุญาตนั้นไม่มีสระอีล่ะครับ
17: เออนั่นน่ะสิเนาะทำไมไม่ม
16: ีไม่ไม่มี
17: อ่ะนั่นน่ะสิทำไมไม่ม
16: ีไม่มี
17: จริงด้วยโอ้ทำไมอ่ะ
15: ขอบใจจะเอ่ยที่ถามคำว่าอนุญาตนั้นจะต้องไม่มีสระอีแต่หากเป็นคำว่าญาติเพียงคำเดียวถึงจะมีสระอียังไงล่ะจ๊ะ
16: อ๋อเข้าใจแล้วครับครูถ้าหากเป็นคำว่าอนุญาตจะต้องไม่มีสระอีแต่ถ้าเป็นคำว่าญาตินั้นจะต้องเติมสระอีตรงต่อเต่าด้วยใช่ไหมล่ะครับ
15: เก่งมากจ้ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือไปหน้า35นะจ๊ะ

เมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกัน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขนส่งยะลาเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนยื่นสิทธิตรวจสอบโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาข้อมูลรถยนต์คลาดเคลื่อนบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาในช่วงเช้าของวันที่20กรกฎาคม2569เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากที่ประสบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางมาเข้าคิวรอรับบริการตั้งแต่ช่วงเช้าโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในระบบซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดความแออัดสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้เพิ่มช่องทางบริการพิเศษจำนวน 3-4 ช่องทางตั้งแต่เวลา 7:00 นและขยายเวลาให้บริการจนถึงช่วงเย็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อจะได้รับเอกสารครบถ้วนสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานประชาชนเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนและเขียนคำร้องเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบและออกเอกสารรายการจดทะเบียนรถพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อให้ประชาชนนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อไปสำหรับกรณีรถที่เสื่อมสภาพรถเก่าที่ใช้งานไม่ได้หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วแต่ข้อมูลยังค้างอยู่ในระบบเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการแจ้งความหรือจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแนบประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยใช้เวลาดำเนินการเพียง 2-3 นาทีต่อรายประชาชนส่วนใหญ่ที่มาติดต่อระบุว่าปัญหาหลักที่พบคือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งที่ขายรถนานไปแล้วหรือรถชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลเมือง
14: นี่นี่ปลัดไก่รู้ข่าวหรือยังอ่ะเทศบาลข้างๆเนี่ยเขายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้วนะเออแล้วเทศบาลเมืองต่างกับเทศบาลอื่นยังไงอ่ะ
15: ปกติแล้วนะครับเทศบาลเมืองจะจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดแต่ถ้าท้องถิ่นไหนมีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาด

0: ถ้าไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: ติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนคร